0: World Tour Super 750 China Master 2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟท์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือน โดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
5: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำใหเขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
4: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
6: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการในทางท้องถิ่นแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
4: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passportเปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google, Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
0: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
1: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDPให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
0: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย 2-0 เกม 21-14 21-15 ด้านคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป 2-1 เกม 13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฟิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้ว ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 15 เซนติเมตรและเวลา20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36 เซนติเมตรและเวลา15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:28 น.
13: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะ
14: พราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
21: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึงจ
22: ุดที่เราควรจะสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
21: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
22: โรคค่ะคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
21: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
22: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็ก คุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆเราอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรไหมคะ
22: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจหมอแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
2: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอ่ะก็มีอาการรุนแรงอ่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ค่ะยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
22: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตัวไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด-19 นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่ผ ูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
21: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
22: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
21: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
22: ค่ะยินดีค่ะ
21: สวัสดีค่ะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
6: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
5: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
23: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
5: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มี

0: จนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใยจนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
3: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ dot ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
2: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้

0: ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
1: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
0: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มจากผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาในอินดัสทรีจริงๆนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเทคโดยตรงแต่ว่าพอ AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
0: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
5: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31ถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคึกคักครับเพราะว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำผลงานต่างๆเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็มอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะฮะครม.สัญจรสงขลาก็เคาะ4ควิกวินฮะทุ่มกว่าแสนล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่แก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ทั่วประเทศนะฮะต่อไปเวลาเราเกิดน้ำท่วมพายุลมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องรอหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ
2: ครับ
1: นะครับจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซะก่
2: อ
1: นหลังจากนั้นก็ค่อยเอาหลักฐานไปยื่นต่ออำเภอต่อตำบลต่ออะไรในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะฮะแล้วก็รอเวลา
2: ครับ
1: นั่นคือค่อนข้างนานแล้วก็อัตราการจ่ายก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือน
2: ครับ
1: นะครับท่วม10ครั้งก็จ่าย 9,000
2: ก็คือ1ปีถ้าสมมุติว่าท่วม1ครั้ง 9,000
1: เหมาจ่ายเหมาจ่ายแต่สลับระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะไปประกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุและอื่นๆเนี่ยให้กับประชาชนเองจะเบี้ยประกันให้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายนะครับในอัตราที่สมเหตุสมผลถ้าน้ำท่วม 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้ง 20,000
2: ก็นับเป็นครั้งๆไป
1: นับเป็นจำนวนครั้งแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการนับ 9,000 แล้วก็เหมาจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างก็น่าจะได้คุ้มค่ากว่านะครับแล้วจะมีอัตราอื่นๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีผลบังคับ
2: ครับ
1: รัฐบาลบอกว่าต้องให้ทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ไปคิดกับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปออกแบบผลิตภัณฑ
2: ์
1: ออกมาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่งบประมาณทั้งหมดจะเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วจะต้องออกแบบพื้นที่ว่าอ้าวพื้นที่ไหน
2: ครับ
1: แต่ในข่าวบอกว่าทั่วประเทศเลยนะ
2: 30ล้านครัวเรือนก็น่าจะทั่วประเทศ
1: 30ล้านครัวเรือนเนี่ยทั่วประเทศ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: คนเรามี60ล้านคน
2: มันเปรียบเทียบกันก็2คนต่อ1ครัวเรือนนะครับอันนี้เปรียบเทียบแบบง่ายๆ
1: อันนี้คือเขาใช้ตัวเลขไหนมาเปรียบเทียบสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือเปล่า
2: ก็ไปดูแต่ว่าถ้าพูดถึงในหาดใหญ่ไม่น่าจะถึง30ล้านครัวเรือนไง
1: แต่เขาบอกทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศ
1: คือถ้าทั่วประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยมันคือ30ล้านครัวเรือนหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยตัวเลขอย่างชัดๆเนี่ยต้องดูที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2: ครับ
1: เขาเก็บข้อมูลเอาไว
2: ้
1: นะครับแต่เอาล่ะมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติเชิงรุกมิติใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะของประเทศไทย
2: ครับ
1: ต้องใช้คำว่าของประเทศไทยเพราะไม่เคยมีมาก่อน นะฮะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในครม.ชุดนี้นะฮะแล้วก็ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็เรียกความฮือฮาได้อย่างมากมายนะครับอ้าวลงรายละเอียดสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบประกันผู้ประสบภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำอีกทีนึงถ้าหลักเกณฑ์นี้ออกมาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยใครเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 นึงท่วม2ครั้งเอาไป 20,000
2: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะอันที่2ฮะเกิดวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละหรือแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 5,000 นะแล้วก็จ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายภายใน15วันด้วย
2: ครับ
1: จ่ายเงินตามมูลค่าเสียหายจริงอันนี้คือส่วนที่2แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมันเกินกว่าตรงนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ค
1: ุ้มกว่านะฮะเสียชีวิตได้เท่ากันนะครับกับเกณฑ์ช่วยเหลือราชการ2ล้านบาท
2: ครับ
1: ที่ประชุมก็มอบหมายให้ทางปภ.และคปภ.ไปศึกษาซิว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยในการจัดการเนี่ยมาตรการนี้อย่างไรพอมีมาตรการนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการยกเลิกเกี่ยวกับการนำงบกลางเนี่ยมาช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี
2: ้ครับ
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้ก็น่าจะถูกใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนั่นเองนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่นั่นก็คือมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในเชิงรุกนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยา
2: ครับ
1: เตรียมการรองรับแล้วก็รับกับความเสี่ยงล่วงหน้านะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางธุรกิจแล้วเนี่ย บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเรียกค่าประกันเนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่เสี่ยงมากๆเช่นแม่สายเชียงราย
2: อย่างฝั่งภาคเหนือ
1: น่านหรือว่าสงขลาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพง
2: ที่เคยท่วมมาแล้ว
1: ที่เคยท่วมมาแล้วท่วมซ้ำซากท่วมทุกปีเขาก็จะไปประเมินกันว่าอ้าวตรงนี้เบี้ยประกันก็น่าจะสูงส่วนตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองเนี่ยแม้จะไม่ท่วมมากแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ก็จะแตกต่างจากจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วม
1: ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยเบี้ยประกันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะควบรวมออกมาว่าอ่ะโซนนี้เท่าไหร่โซนนั้นเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะว่ายังไง
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพอผมเห็นคำว่าทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยผมสะกิดใจ สะกิดใจในที่นี้ว่าเอ๊ะเงินจะพอหรือ
2: ครับก็ต้องไปดูในเรื่องของทางคปภ.คุยกับปภ.ก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใดนะ
1: เ
2: พราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้มีอาจเป็นการนำเสนอก่อนนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีตอนการเปลี่ยนในเรื่องของงบกลางฉุกเฉินแน่นอนนะครับนะเพราะว่ายังไงในเรื่องของการใช้งบประมาณก็จะต้องมีการควบคู่ให้คุ้มค่าที่สุด
1: ขอให้เป็นแบบเจอจ่ายจบ
2: ครับ
1: คือเจอแล้วจ่ายแล้วก็จบอะเร็วๆเพราะว่าคือภาครัฐเนี่ยก็ทราบกันดีเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยมันเยอะ
2: ครับ
1: พอมันมีขั้นตอนเยอะมันคนมันเยอะก็ช้าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบประกันให้บริษัทประกันเนี่ยเยียวยาก็ต้องรอดูต่อไปเราก็คาดหวังว่ามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ เรื่องของผลเงินเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ต้องมาดูด้วยว่าประกันเจ้าไหนที่จะมาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นครั้งที่บริษัทประกันก็เคยได้รับบทเรียนมาแล้วตอนกรณีโควิด-19
1: สินมั่นคงประกันภัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดไม่ถึงไง
2: ครับ
1: คือไม่คิดว่าอ้าวพอออกแบบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยมันจะเยอะแล้วปรากฏว่าทุนไอ้ตัวทุนประกันเนี่ยก็พอสมควร
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เบี้ยประกันมันไม่พ
2: อ
1: ที่จะไปจ่ายเขา
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาคปภ.เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกบริษัทประกันเนี่ยที่อยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอันดับ1 2 3มาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะครับก็ยังคงจะต้องติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคปภ.และก็ปภ.อีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการแถลงของครม.สัญจรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับรถไฟ6โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ3โครงการเคยมีวิศวกรมาพูดในรายการของเราด้วยนะครับน่าจะเป็น
1: ประมาณ ัน
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดสงขลาไปยังฝั่งนราธิวาสนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้มีการพูดถึง6โครงการด้วยกันนะครับมีของใต้เนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสายหลักเหนืออีสานอีก3โครงการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนกว่า6โครงการด้วยกันแบ่งเป็นการอนุมัติรถไฟนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการธุรกิจนะครับในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้งบประมาณจะอยู่ที่ 1,6700 ล้านบาทนะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี75เลยนะครับแล้วก็อีก1ที่นะครับนั่นก็คือในช่วงของสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่นะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปี69ไปจนถึงปี76นะครับก็จะใช้งบอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีก1โครงการของใต้นะครับ 61,500 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการช่วงหาดใหญ่ไปจนถึงปะดังเบซานะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2574นะครับอีก1โครงการนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของปากน้ำโพเด่นชัยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการในฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับแล้วก็อีก1โครงการช่วงเด่นชัยไปจนถึงเชียงใหม่และฝั่งอีสานก็คือที่ถนนจิระไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการสั่งให้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมทั้งหมดนะครับในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและก็วางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมนะครับซึ่งก็จะมีการให้ทางสภาพัฒน์ไปประเมินด้วยนะ สำหรับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการวางแผนผู้โดยสารหรือว่าสินค้าที่อาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาที่คาดการไว้นะครับด้านทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการอัปเดตในส่วนของการก่อสร้างนะครับอย่างในส่วนของหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็จะมีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการทำ EIA นะครับดำเนินการขั้นตอนต่อไปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือการคมนาคมขนส่งนะครับในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นะครับหรือว่าถนนพระราม2นี่แหละเป็นทางด่วนพระราม2ที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ใช้แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่25กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นทางจากฝั่งกรุงเทพมหานครลงไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายก็คือ N8 นะครับที่ในส่วนของนครปฐมชะอำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนสายใต้เดิมนะครับก็จะมีการเปิดนี้รวมถึงในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะมีการวางแผนระยะถัดไปนะครับนั่นก็คือการยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีนะครับที่จะไปถึงในส่วนของสงขลาก่อนที่จะแยกไปยังจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รูปแบบจะเป็นในส่วนของการเปิดเลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาไปและขากลับนะครับในส่วนของทางเดิมก็จะมีการขยาย2เลนทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ครับ
1: ใครแถลงนะครับ
2: คุณพิพัฒน
1: ์อ๋อคุณพิพัฒน์เรื่องคมนาคมถึงว่านะคือฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการคมนาคมเนี่ยเวลาปีใหม
2: ่
1: เวลาสงกรานต์เราจะเจอรถติดเป็นประจำนะฮะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได
2: ้
1: เหนืออีสานใต้เนี่ยถ
2: ้
1: าใช้รถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้การเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแรกๆเนี่ยคนอาจจะยังใช้ไม่เยอะแต่ต้องรอดูประเมินต่อไปเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเขาใช้เวลาประมาณ7ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: 7ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นระบบรางที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อสังเกตก็คือว่ารูปแบบของระบบรางที่ใช้เนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นจุดตัดตามถนนตามชุมชนหรือไม
2: ่ครับ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาวางผังเมืองไว้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ย ต้องดูผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็ไปถามคนในชุมชนว่าเอาหรือเปล่าถ้าเกิดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วสมัยก่อนสร้างก่อนแล้วมาดูผังเมืองทีหลังปัญหามันเลยเกิดแต่ปัจจุบันดูผังเมืองก่อนแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วก็ถามประชาชนในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเชื่อว่าอีก7ปีเนี่ยเรื่องของถนนหนทางแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เหนืออีสานใต้เนี่ยก็จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปที่สงขลา
2: ครับ
1: ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนครับผมเห็นอุปสรรคปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาปากท้องนะฮะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีเม็ดเงินเศรษฐกิจพอสมควรพูดง่ายๆเป็นผู้กุมถุงเงินน่ะนะครับพอเห็นประชาชนมีความทุกข์มีความยากมีความจนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีนะฮะก็มีแพ็กเกจมานำเสนอดังนี
2: ้
1: นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคือ1สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องคนที่หมุนเงินไม่ทันนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฟังทางนี้ครับ
2: ครับ
1: ปัญหานี้นะครับจะหมดไปเพราะกระทรวงการคลังนะครับโดยธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักคือออมสินเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนะครับเอาเงินต้นไปแล้วก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแต
2: ่
1: เงินต้นต้องผ่อนอยู่นะครับพอรู้ว่าการฟื้นฟูใช้เวลานานนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยตามเสริมสภาพคล่องนะฮะในกรณีที่น้ำท่วมนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนอีกอันนึงฮะสนับสนุนผู้ประกอบการทางธุรกิจในการลงทุนระยะยาวนะครับมีไอเดียแต่ไม่มีทุนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยาว5ปีครับดอกเบี้ยต่ำฮะร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดเวลาโครงการนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีน้ำเลี้ยงนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้นะครับ5ปีดอกเบี้ย 1.5% หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินครับแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคท่านนายกก็บอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้จะมีการปรับรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็ BOI ส่งเสริมการลงทุนจะต่ออายุเพิ่มอีก3ปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็ให้กู้5ปีนะครับดอกเบี้ยต่ํา 1.5% ต่อปีนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะ
1: ครับ
2: มีการเปิดเผยในส่วนของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของทางจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดด้วยกันนะครับที่ไปในครั้งนี้ก็คือสตูลสงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา มีความรุนแรงขึ้น
1: คุณสังเกตไหมฮะนายกยุคหลังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่นายกตำแหน่งเดียวไม่ใช่นายกธรรมดา
2: ควบ
1: กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยสมัยไหนอ่ะคุณยิ่งรักไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณอะไรเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาจะเป็นการคลัง
1: การคลังใช่ไหมก็จะควบกระทรวงอะไรต่างๆเอาไว
2: ้
1: รวมถึงกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
2: พลเอกประยุทธ
1: ์พลเอกประยุทธ์กลาโหมไหม
2: ครับ
1: กลาโหมนะ
2: นะครับ
1: ก็คุณแพทองธารนี่อะไร
2: วัฒนธรรม
1: หรอ
2: แต่ว่าเป็นช่วงสมัยครม.ชุด2นะ
1: ชุด2
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยนายกก็จะมีความคือนายกแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกแตกต่างกันแล้วก็ถนัดงานที่แตกต่างกันนายกอนุทินเนี่ยถนัดงานด้านความมั่นคงสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนกัมพูชาหรืออะไรยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่ชุดทหาร
2: ช
1: ุ
2: ดข้าราชการชุดอส
1: ใช่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะทีมสื่อสารน่าจะเตรียมเอาไว
2: ้
1: นะครับให้ดูว่านี่แหละคือผู้นำที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่นะ
2: ครับซึ่งอย่างในส่วนของภาคใต้เองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ครม.ท่านนายกเองก็มีการไปในพื้นที่ของที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับในส่วนของผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีการควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่คุณสุคนบอกก็คือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: ก็จะห่างเว้นระยะเวลานานนะที่นายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงเนี่ยคือคนละคนกัน
1: คือต้องไปสั่งอีกทีนึงนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็ค่อยทำนะฮะแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปสั่งผู้ว่าอีกทีนึงสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปนะฮะทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่ถูกอกถูกใจไม่ทันอกทันใจ
2: ครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาการและก็สร้างในเรื่องของการเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจเองกองทัพคือฝ่ายปกครองทั้งหมดท่านนายกสามารถกำกับได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกบอกว่าในส่วนของคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เป็นแรงสำคัญนะครับในการที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องทำงานร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดทุกคนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของท่านเองนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะเห็นความสงบสุขในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำชับและก็สามารถกำกับเรื่องนี้ได้นะครับส่วนทางนักข่าวนะครับก็มีการถามอีกนะว่าการปรับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดับไฟใต้ได้จริงหรือไม
1: ่ครับ
2: นะครับท่านนายกบอกว่ามันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา 30-40 ปีแล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: ครับ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครพูดได้แต่ท่านนายกเองบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การนำของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับมั่นใจว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือนะในทุกๆฝ่ายแล้วก็ในฝ่ายบริหารเองก็จะบริหารกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและก็อยากให้เกิดขึ้นคือนั่นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับที่จะมีการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนำความสงบสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่เป็นอำเภอที่เป็นในส่วนของการควบคุมความมั่นคงนะครับและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นักข่าวถามอีก
1: ครับ
2: ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับภูมิใจไทยไหมเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีการมองเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
2: นะท่านนายกบอกว่าโอ้โหก่อนร้องโอ้โหก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นพรรคไหนพรรคการเมืองไหนจะต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไป
1: นี่นักข่าวยังถามไม่ตรงนะถ้านักข่าวถามตรงๆคือคำถามคือไปเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่เนี่ยตอนนี้ของใต้เนี่ยของใครนะไม่รู้
2: เป็นพรรคประชาชาติคุณอะไรนะคุณทวีสอดส่อง
1: คุณทวีสอดส่อง
2: คุณอะไรนะครับอีกท่านหนึ่ง
1: คุณวันมอม
2: าวันมอมาตอมาทานะครับก็อย่างที่บอกอ่ะถามอ้อมๆเลี่ยงๆนะแต่ท่านนายกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเร
1: ื่อง
2: การเมืองไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการลงมือทำในเรื่องนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะมาเป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างสันติสุขและก็สร้างเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: คือถ้าดูเนี่ยผมดูตรวจสอบนะส.ส.ภาคใต้นะ
2: ครับ
1: ภูมิใจไทยอันดับ1นะ31ที่นั่งแต่ว่าถ้าเกิดเอาในพื้นที่ยะลานราธิวาสเนี่ยประชาชาติอย่างที่คุณณัฐพงศ์บอก
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ผมลงพื้นที่ภาคใต้ผมเห็นป้ายโอ้เต็มเลย
1: ส่วนสงขลานราธิวาสเนี่ยกล้าทำ
2: ครับ
1: สงขลานราธิวาสกล้าทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามสัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะ ถือว่าภูมิใจไทย31ที่นั่ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะสุดถือว่าเยอะสุดแต่ว่าสงขลานราธิวาสยะลาเนี่ยยังไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทย
2: ครับ
1: นะครับเป็นของกล้าทำกับประชาชาตินะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือส.ส.ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพรรคเก่าเนี่ยย้ายเข้ามาสู่อีกพรรคหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลือกคนเลือกคนในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะสมัยก่อนประชาธิปัตย์มาเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้ช่วงนั้นเหมือนขาลงอ่ะ
2: ครับ
1: มันขาลงทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยตกไปเป็นของพรรคอื่นนะ
2: ครับ
1: อ่ะนี่คือ ทิศทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณอัครนันท์กันกิตตินันนะฮะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ในการประชุมครม.สัญจรนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาภายหลังการประชุมครม.สัญจรเสร็จนะฮะเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ลงไปที่บ้านเนี่ยฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาจริงๆจากเด็กและครอบครัวด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีฟังอยู่ในห้องประชุมฟังคนที่รายงานมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพจริง
2: ครับ
1: นะฮะท่านก็ลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองก็บอกว่าเด็กทุกคนคุณได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนความเป็นอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนะฮะคือ ประเทศไทยเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะต้องให้การศึกษานะฮะการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะฮะการศึกษาดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณจะได้งานดีๆคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถามคุณ คือคุณเรียนจบด้านใดมาแล้วถึงจะไปดูว่าคุณมีประสบการณ์อะไ
2: ร
1: นะฮะบ้านเราเนี่ยใบปริญญาเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่ทางบริษัทหรือว่าที่เขาจะรับเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการนะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนไม่จบหรืออะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของฐานะครอบครัวไม่มีเงินเรียนยากจนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม่ผมเสียดาย
2: ครับ
1: อีกกระทรวงหนึ่งไม่ไป
2: ใช่ครับ
1: กระทรวงดีอีทำไมไม่เอาไทย AI Passport ลงไปให้เขาเรียน
2: น่าจะชี้แจงหลายเรื่องอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอด้วยนะเพราะว่า
1: ได้ใช้หรือยัง
2: ผมใช้เป็นนิดหน่อยผมถ้าพูดตรงๆผมก็คือใช
1: ้คุณพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลัวโดนย้ายคุณอะไรเฮ้ยเดี๋ยวคุณช่วงหน้าก็ได้
2: เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่ทางผมเองก็คือเราก็ต้องไปดูฟีดแบ็กของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของการ
1: ใช้ไทย AI Passport เนี่ยกี่วันละ3วันไหม
2: 3วันตั้งแต่วันที่31
1: 31 1 2วันนี้วันที่3
2: วันที่3
1: ผมก็ได้ฟังผลตอบรับนะ
2: ครับ
1: 2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็มีทั้งเชิงลบ
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็จากผมที่ผมใช้เองเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็จะรู้สึกกันอีกอย่างหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูเรื่องของไทย AI Passport นะฮะที่เป็นโครงการเรียกแขกไห
2: ม
1: ของกระทรวง DE
2: จริงๆโครงการมันดีนะผมมอง
1: ดี
2: ๆนะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ถึง AI
1: ใช่
2: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหลายๆคนที่เป็นวัยแบบเจนนะถ้าเรียกเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติใครที่ได้ลองมาใช้ไทย AI Passport เนี่ยเป็นโปรแกรมดีๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้
1: ใช่นะฮะแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับไทย AI Passport นะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.สัญจรครึ่งชั่วโมงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูนี่กันดีกว่าครับเรื่องไทย AI Passport นะครับที่เริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่31กันยายน
2: ครับ
1: 9โมงเช้า2วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: 2วันกับอีก8ชั่วโมง34นาทีนะครับ
2: เ
1: ป็นยังไงกันบ้างฮะได้ใช้อะไรกันบ้างหรือยังนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือคนลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าคน
2: ครับ
1: แอคทีเวตไปแล้วหมายถึงเริ่มเปิดใช้งานไปแล้วแสนกว่าคน
2: ครับ
1: นะฮะ2วันกว่าเนี่ยใช้ไปแสนกว่าคน
2: ก็1ใน10ก็ถือว่าเป้าหมายไม่รู้นะว่าเอว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาวางเป้าหมายยังไง
1: KPI เขาวัดอะไร
2: ครับ
1: จำนวนคนหรือเปล่า
2: หรือว่าในส่วนของการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างที่บอกคือเขาปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการใช้ของแต่ละคนที่จะจ่ายให้กับในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับ
1: เอาเงินก้อนก่อนเงินก้อนเนี่ย 1,600 ล้านบาท
2: ครับ
1: มาจากเงินกองทุน DE
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่งบปี70นะฮะ
2: ครับ
1: 1,600ล้านบาทเนี่ยมาจากงบของกองทุน DE เอามาใช้ในโครงการไทย AI Passport เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้ใช้ AI DD ฟรีๆและลดช่องว่างเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนทุกช่วงวัย
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขา
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะ AI จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นอีก50กว่านาทีคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ AI คำถามก็คือว่าพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาในทางการเมืองก่อนฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขามองว่าการเขียน TOR ออกมาเนี่ยในช่วงแรกนะฮะอันนี้ผมย้อนไปในช่วงแรก บอกว่าเฮ้ยเหมาจ่ายตอนแรกเนี่ยเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาไปเลยคนจะจ่ายคนจะลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายเงินก้อนไปเท่านี
2: ้
1: จ่ายจบเหมาจ่ายจบ แล้วก็พอได้รับเสียงติติงแบบนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวง DE ก็เปลี่ยนเป็น pay per use นะฮะก็คือจ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริง
2: ครับ
1: จ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงโดยเฉลี่ยผมได้ยินว่าคนละ25บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: ต่อเดือนเหรอครับ
1: ต่อเดือนนะ
2: เอ
1: าละก็คือถือว่าปรับเปลี่ยน TOR ให้มันมีความคุ้มค่าเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้งานจริงไม่ได้เหมาจ่ายแบบตอนแรกแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้คือการแก้ TOR ของทางด้านของกระทรวง DE
2: ครับ
1: ต่อมาฝ่ายค้านก็ออกมาบอกอันนี้ความคืบหน้าของฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เกาะติดไม่ปล่อยโดยคุณรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะเมื่อวานไปที่ปปช.พร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณครับเอาสำนวนพร้อมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ฮะช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ครับก็บอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้คือใครฮะท่านรัฐมนตรี DE ฮะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE เลขาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
2: ม
1: และคณะร่าง TORและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนนะครับ
2: ครับ
1: สำหรับคุณชัยชนกเนี่ยอันนี้ถูกกล่าวหานะครับอันนี้ข้อกล่าวหาเขาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่ครับ
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธความผิดปกติโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งและหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นเป็นผู้รับนโยบายผลักดันมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญคือการกำหนดสเปคในการ TOR การประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดอันนี้แผนประชาสัมพันธ
2: ์ครับ
1: ซึ่งผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได
2: ้
1: ก็พูดง่ายๆเขียน TOR มาเพื่อล็อกสเปคล็อกสเปคว่าบิลบอร์ด400จุดร้านสะดวกซื้อมันจะมีสักกี่ร้านคุณไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
2: ถ้าเปรียบหมายถึงว่า 7-Eleven ถึง
1: 7
2: CJ
1: Mall ถึงไหมเนี่ย
2: ถึงถ้าเพราะว่าเราจ่ายเงินเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาขึ้นคุณสมพล
1: ก็แสดงว่าอันนี้ล็อกไหม
2: ต้องไปดูว่าว่ามีการโฆษณาไปหรือยัง
1: อันนี้เขาเลยบอกว่าล็อกสเปคหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายเงินโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกกำหนดให้เป็นการเหมาจ่าย
2: ครับ
1: อันนี้เลิกไปแล้วนะฮะ
2: เปลี่ยนแล้ว
1: ต่อไปเปลี่ยนเป็น pay per use
2: ครับ
1: จ่ายตามใช้งานจริงนะครับตอนแรกว่าจะจ่าย 1,600 ล้านบาทท ีเดียว
2: ครับ
1: เปลี่ยนแล้วมาเป็นตามการใช้งานจริง
2: ครับ
1: จุดหมายปลายทางของเราคุณรัชนกบอกเราย้ำอีกครั้งเราอยากจะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได
2: ้ครับ
1: จากข้อมูลล่าสุด31สิงหาคมมีผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนผู้ใช้งานจริง 100,000 คนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่กระทรวงระบุหากใช้สัญญาเหมาจ่ายเดิมนะฮะ 1,600 ล้านอันนั้นตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะส่วนมูลค่าใช้จริงอยู่ไม่กี่ล้านนะครับตั้งข้อคำถามว่าโครงการนี้เป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบบสีน้ำเงินหรือไม
2: ่
1: ซึ่งหากประชาพักประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแพรเอกชนก็อาจจะได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วก็เลยยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้แม้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่คาดหวังว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพมาสักวันหนึ่งดิฉันก็อยากเห็นคนทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษนะครับ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนมาพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านจับตา
1: ตั้งแต่แรกแล้ว
2: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: แต่ว่าเขาจับตาแล้วเขาก็ตั้งข้อติติงแต่ทางรัฐบาลก็ปรับไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ปรับไปแล้ว
2: สมัยคุณการดีที่ยังไปพูดในประเด็นวันที่มีการแถลงข่าวด้วยอันนั้นที่ทางปลัดดีอีเป็นคนชี้แจงนะครับถามทาง รัฐมนตรีดีอีด้วย
1: ครับ
2: นะครับในที่มาที่ไปของโครงการนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อย่างล่าสุดนี้ทางพรรคประชาชนก็มีการร้องปปช.เรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของประชาชนเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับในประเด็นของการใช้งาน AI ในเว็บไซต์นี่แหละนะครับตอนแรกเนี่ยมีดราม่าด้วยนะที่ว่าการลงทะเบียนจะต้องเข้าที่เว็บไซต์ที่เป็น .netnet เนี่ยก็คือมันไม่ใช่หน่วยงาน
1: รัฐเนี่ยเปลี่ยนเป็น go.th
2: อ่ะหลังๆมาเปลี่ยนแล้ว
1: เป็นเปลี่ยนแล้ว
2: aiplus.go.th แทน
1: รัฐบาลชุดนี้ก็ดีนะก็ฟังเสียงประชาชน
2: นะครับแล้วทำเร็วด้วยนะ
1: ทำเร็วด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
2: ครับ
1: สะท้อนคือเราสะท้อนไปปุ๊บเขารับปั๊บเลย
2: ครับ
1: แต่คนก็คนไอ้คนที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
2: แต่จริงๆแล้ว
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
2: เป็น
1: ก็ดีก็ดีก็ดี
2: ไม่ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะจะ
1: ถ้าไม่ฟ
2: ัง ไม่ได้
1: ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็ตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดไม่รอด
2: ครับส่วนในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับสำหรับไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยอย่างที่บอกคือก็มีโพสต์นึงเนี่ยในโซเชียลนะครับมีการอ้างถึงว่าให้เอามาแชร์กันในสิ่งที่เจนภาพหรือว่าเจนข้อความต่างๆเอามาแชร์ว่าในส่วนที่ได้ผลลัพธ์จากในส่วนของการใช้ระบบนี้เนี่ยเป
1: ็
2: นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลมาดูนิดนึงเพราะว่า
1: เพราะว่า
2: บางภาพเนี่ยอย่างข้อความที่มีการเจเนเรตไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นมันใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับ
1: คุณจะบอกว่าของฟรีมันดีกว่าเหรอแบบนั้นไหมไม่ใช่
2: แล้วแต่คนใช้มากกว่า
1: คุณลองใช้คำสั่งเดียวกันกับ Thai AI Passport กับ Gemini
2: กับ ChatGPT
1: กับ ChatGPT
2: ผมเคยทำ
1: แล้วเป็นยังไง
2: แต่ว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับ
1: อัน
2: นี้มองแบบเป็นกลาง
1: า
2: ผมใช้ ChatGPT ใช้ Gemini เนี่ยในทุกๆวันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: มันก็เรียนรู้ผมมานานแล้ว AI เนี่ยเรียนรู้ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยมานานแล้วแต่ในส่วนของ Thai AI Passport เนี่ยผมเพิ่งใช้งานไปแค่ครั้งเดียวเอง
1: เพิ่งรู้จักเรา
2: เพิ่งรู้จักกัน
1: อันนี้เป็นไปได
2: ้ก็จะต้องทำความรู้จักกันหน่อย
1: AI เนี่ยกว่าที่คุณจะใช้งานมันได้อย่างเสถียรเนี่ยมันต้องรู้จักกับคุณก่อน
2: ครับ
1: มันจะเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครแล้วคุณสั่งงานอะไรกับมันได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดมากยิ่งขึ้น
2: มันก็จะเรียนรู้เราไปด้วย
1: ใช
2: ่ครับแต่ว่าเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันบ่อย
1: ๆ
2: อย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับ AI ผมก็จะพูดเหมือนเป็นเพื่อนพูดกันไม่ดีผมก็ว่า
1: แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ
2: ครับ
1: คือ AI เนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นความลับเขาสามารถที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยศึกษาและเรียนรู้และเผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเขาให้คุณใช้แต่คุณก็ต้องให้ความลับกับเขาคลายความลับกับเขาอันนี้คือเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยความลับคือความลับเขาไม่สามารถเอาอะไรออกไปได้นะอันนี้คือความแตกต่างนะเพราะว่าคนที่บอกใช้เวอร์ชันฟรีเอาเวอร์ชันฟรีมันก็ดีนี่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณแชทออกไปสิ่งที่คุณถาม AI เนี่ยมันไม่ใช่ความลับดังนั้นการที่คุณจะเขียนอะไรไปใน AI เนี่ยสอบถามไปเนี่ยกรุณาอย่าบอกชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
2: ครับ
1: หรือถ้าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็ไม่ต้องไปบอกชื่อบริษัทใช้บริษัท A บริษัท B ไป
2: ครับ
1: งบการเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปเจนภาพไปในการให้เขาช่วยคิด
2: ครับ
1: เพราะมันรั่วไหลออกไปได้
2: มีความเสี่ยงอยู่นะ
1: มีความเสี่ยง
2: ผมก็ลืมคิดเรื่อง
1: คือสิ่งพวกนี้เนี่ยมันคือการใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร
2: ์ครับ
1: ที่เราอ่ะมักจะมองข้ามไปเรามักจะมองข้ามไป คือตอนนี้ AI เนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็มันก็ตัดสินใจแทนเรานะครับกลายเป็นเราเนี่ยติด AI ถูกไหมฮะนั่นแหละ
2: ครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องดูแลด้วยนะสำหรับการใช้ AI แต่ว่าอย่างไทย AI Passport นี้นะครับก็ยืนยันนะทาง DE ออกมายืนยันว่าในการทำข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA
1: ครับ
2: นะครับควบคู่ไปเพราะว่าในส่วนของกระทรวง DE เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการเจเนเรตภาพนะครับหรือว่าการทำวิดีโอการทำไฟล์ต่างๆนะ
1: อ
2: ันนี้อาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝั่งของกระทรวง DE เนี่ยไปลองใช้ไปควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสจากฝั่งในส่วนของ
8: ผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีการแคปมาให้ดูเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะคุณทรงพล
1: ครับ
8: นะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของ AI กับตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วย
1: แต่ข้อดีคือความหลากหลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือไทย AI Passport เนี่ยคือถามว่าเอ๊ะทำไมมันเจอกระแสลบเยอะจัง
8: ครับ
1: คือนั่นแหละเจอกระแสลบเพราะว่าประชาชนคาดหวังอีกแบบนึงในการที่ได้ใช้ AI เนี่ยทุกอย่าง
8: ครับ
1: เหมือนนึกว่าอ้าวผมโหลดแอปเนี่ย Gemini มาแล้วผมโหลดแอป Chat GPT ปุ๊บคุณจะอัปเกรดแอปนั้นให้เลยซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม
8: ่ครับ
1: คุณต้องเข้าเว็บท่าของเขาอะตัวฮับของเขาก็คือไทย AI Passport
8: ครับ
1: คุณถึงจะใช้แอปต่างๆได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งที่คนใช้ AI เนี่ยเขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไป
8: เข้าใจอีกแบบ
1: เข้าใจอีกแบบนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าการทำภาพวิดีโอเนี่ยมันจะต้องได้ความละเอียดสูงแต่ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยได้480p 480p ซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน SD
8: ครับ
1: SD นะ
8: ยุคนี้มันต้อง 1080

0: ก็ฟังแล้วล่ะคำถามอยู่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยของโครงการนี้เราวัดจากอะไร
1: ครับ
0: ถ้าคุณวัดจากอะไรจำนวนคนลงทะเบียนหรือหรือจำนวนคนใช้หรือ
1: มองว่านะอันนี้ในมุมมองตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคนใช้
0: ผมมองอีกแบบหนึ่งเพราะว่าสมมติคนลงทะเบียน1ล้านคน
1: ค
0: น activate เนี่ย 100,000 กว่าคน
1: 100,000
0: กว่าคนคุณต้องตีอีกนะว่า 100,000 คนเข้ามาใช้ปุ๊บก็อาจจะเลิกใช้เลยก็ได
1: ้
0: เหมือนผมอะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยผมไม่ ผมผิดหวังอ่ะผมก็ไม่เอาละอ่ะผมใช้ตัวฟรีดีกว่า
1: ผมเนี่ยไปใช้ครั้งเดียวอันนี้ว่าอันนี้ผมในมุมมองผมนะผมใช้ครั้งเดียวแต่ว่าพอไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำผมก็เลยไม่ได้เข้าอีกรอบเลย
0: นะมันก็จะมีเป็นบางส่วนนะก็คือพูดได้ง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะตรงนี้ DE เนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรุงคือการประเมินตอนนี้มันเร็วไปสำหรับจะบอกว่าเฮ้ยไทย AI Passport เนี่ยมันดีไม่ดียังไงดูแค่ตัวเลขคนลงทะเบียนหรือคนที่ใช้จริงหรือว่าคนที่ Activate เนี่ยหรือเข้าไปเรียนแล้วนะมีหลักสูตรให้เรียนด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองได้อย่างไรพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้นผมเป็นเจ้าของกิจการทัวร์หรือว่ากิจการเกี่ยวกับโรงแรมผมเอา AI เนี่ยไปออกแบบแผ่นพับหรือว่าทำป้ายประชาสัมพันธ
1: ์
0: หรือว่าจะไปโฆษณาในทางออนไลน์ได้โอเคอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า AI เปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของคุณได้ใช่ไหมครับทำให้เวลาในชีวิตของคุณเหลือมากขึ้น
1: ครับ
0: ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดมากกว่านะครับมากกว่าในเชิงปริมาณว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร
1: ่
0: ใช้เท่าไหร่ดูผลตอบรับว่า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ย อย่างไรกันบ้างเกิดอาชีพใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
1: ต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
0: เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกติติง
1: ครับ
0: ตอนนี้ถูกติติงว่าพอเวลาใช้งานจริงปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได
1: ้
0: นะอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไป
1: เพราะคำว่าโปรและฟรีไงคุณสมพล
0: ใช่คำว่าโปรและฟรีเราก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่
1: คือใช้ได้เลยอ่ะ
0: เสียตังค์เดือนละ600อ่ะแล้วใช้ได้
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า
1: พี่อีรับฟังอยู
0: ่เร็วไปเกินกว่าที่เราจะประเมินเขา
1: ครับ
0: นะฮะผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงไทย AI Passport แน่นอน
1: ครับ
0: อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางDE ครับ
1: ครับพูดถึงเรื่อง DE นะครับเมื่อสักครู่เรานำเสนอในเรื่องของการที่คุณรักชนกฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องกับปปช.ร้องเรียนในกรณีของไทย AI Passport นะครับไปถามในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี
0: ้
1: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการพูดถึงนะในประเด็นที่ทางคุณรักชนกแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีการนำไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่ปปช.เพื่อเอาผิดนี่แหละนะครับถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีความกังวลไหมกับปมล็อกสเปคโครงการไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในการชี้แจงและก็ยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับส่วนความมั่นใจในการตอบข้อซักถามกับทางปปช.ถ้าหากมีการเรียกไปนะครับ
0: ค
1: ุณชัยชนกบอกว่าก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยมั่นใจว่าทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้กรณีที่ทางคุณรักชนกท้าให้ปลัดดีอีหากอยากฟ้องก็ดำเนินการฟ้องได้เลยหมายถึงว่าจะฟ้องกลับ
0: ค
1: ุณรักชนกนี่แหละนะครับคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ทราบนะครับถามผู้สื่อข่าวกลับด้วยนะครับว่าทำไมปลัดจะต้องฟ้องเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของชั้นกรรมธิการ
0: ปลัดจะต้องฟ้องหรือเขาจะฟ้องปลัด
1: นี่ทำไมปลัดจะต้องฟ้องกลับ
0: อ๋อฟ้องกลับ
1: นะครับเพราะว่าก็คือทำตามที่กรรมธิการมีการทำปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ปฏิ

0: ตามหน้าที่ตนจึงไม่เห็นว่าเหตุใดที่จะต้องฟ้องร้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ไปส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการมาฟ้องร้องอะไรกันนะครับในส่วนของการสื่อสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการไม่ให้เกียรติกันอยู่แต่ว่ามีการข่มขู่ตรงนี้เนี่ยตนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกมากกว่านะครับตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงดีอีหรือว่าราชการในกระทรวงดีอีเองนะครับข้าราชการที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับไม่คิดที่จะฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะไม่ความร่วมมือแต่ว่าทำในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยตามกรอบกฎหมายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการนำเรื่องไทย AI Passport เนี่ยมาโจมตีในเรื่องของการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับมุมนึงก็อาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ทางคุณชัยชนกเองคิดว่าใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะทำให้เห็นนะครับแล้วก็รับรู้โครงการนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยแน่นอนถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับในเรื่องของการที่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้จักไทยไอพาสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสของทางรัฐมนตรีดีอีนะครับแล้วก็ในส่วนของการลองใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดก็ตามนะครับตนก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ใช้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะที่ทางคุณชัยนกออกมาชี้แจงนะครับกระแสในสังคมก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการใช้ของทางฟรีแอปกับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยมีการไปตรวจสอบอันนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการประมวลผลลักษณะการตอบแบบฟรีมีการใช้งานมาตลอดตอบไม่เหมือนกับไทยไอพาสปอร์ตซึ่งแน่นอนคุณชัยชนกบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะของฟรีเนี่ยมีการใช้งานมานานอันนี้มองเหมือนกันกับผมนะครับเพราะว่าก็มีการเรียนรู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณเคยไปคุยกับแชท GPT แม้ว่ามีการลงอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายข้อมูลมานะครับก็อย่างที่บอกคือฟรีเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันมานานแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้กับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็คงจะต้องให้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการเรียนรู้ผู้ใช้งานกับตัวระบบของมันนะครับที่จะได้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการถามคำถามที่มีประมาณน้อยกว่ามากเนี่ยไม่ได้อยู่กับว่าสู้ของฟรีไม่ได้
1: คือวิธีการเอาแบบกลางๆนะ
0: ครับ
1: คุณลองถามดูสิในไทย AI Passport ไทย AI Passport ดีกว่าอันอื่นยังไง ยังไม่เคยลองนะ ยังไม่เคยลองว่าเขาจะตอบยังไงนะน่าสนใจแล้วก็นั่นแหละก็คือโครงการนี้ก็เร็วเกินไปเกินกว่าที่จะประเมิน
0: ครับ
1: เพราะว่าเพิ่งใช้เนี่ยมาได้3วันแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรในหลายสิ่งหลายอย่าง
0: ครับ
1: นะครับให้สอดคล้องกับวิถีแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะฮะนี่คือไทย AI Passport ฮะ
0: ครับ
1: ส่วนไทยช่วยไทย Plus ครับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหคึกคักฮะรับเดือนสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ต่อเฟส2แล้วมั้งฮะไม่น่าจะต่อนะครับ 60 40นะฮะก็คือไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินนะฮะ
0: ครับ
1: มีคนก็บอกไปใช้เสียหนูกันอะไรคืออะไรคือไปใช้ไทยช่วยไทย plus แต่เขาใช้คำว่าไปใช้เสียหนูกันเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ก็คือไทยช่วยไทย plus ปรากฏว่าโอ้โหคึกคัก
0: ค
1: ึกคักที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแหล่งรวมอาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยที่ตลาดนะครับบอกว่าโอ้คึกคักมากเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับเงิน 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับทำให้โครงการนี้เนี่ยช่วยให้ร้านค้าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยขายดีอย่างต่อเนื่องฮะ
0: ครับก็60 40ครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะไปเปิดใช้หน่อย
1: ไม่พอครับผมไม่พอ
0: นะครับแล้วก็อีก1โครงการไทยช่วยไทยพาสเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: นะครับก็จะได้ 1,000 บาทนะครับในเติมในบัตรแล้วก็ไปซื้อร้านค้าธงฟ้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีเฟสใหม่ไหมเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาอยู่นะแต่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยยังไม่ชัวร์
1: ผมเดานะไม่
0: ม
1: ีเพราะว่ารัฐบาลชุดนู้นอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งสองรอบจำได้ไห
0: ม
1: เขาก็ไม่ต่อ
0: ครับ
1: เขาก็ไม่ต่อเพราะว่าคือมันต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นแล้วแหละในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนให้มันยั่งยืนกว่านี้
0: ต้องมาดูว่าในส่วนของ GDP ที่มีการ
1: คือเงินที่ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะ ระยะแรกระยะสั้นนะฮะในการที่จะได้รับผลในการได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาจากตะวันออกกลางซึ่ง4เดือนผมมองว่าเพียงพอแล้วนะ4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้ากันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ณตอนนี
0: ้
1: นะครับก็บอกว่าภาระหนี้ของคนไทยเนี่ยโอ้โหแต่อะไรก็เป็นหนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: นะส่วนในเรื่องของอีกเงินกู้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่ากู้นานแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าในเรื่องของแผนเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะออกมา
1: 400,000 ล้านหรอ
0: 400,000 ล้านเนี่ยเป็น200,000 ล้านเนี่ยเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพาส
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังงานสะอาดโครงสร้างพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับก็น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่าง
1: จ
0: ริง
1: จังมีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำ มันยังไม่เสด็จน้ำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นแต่ภาพรวมฝ่ายค้านก็ติงเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยโครงการ200,000 ล้านเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเองหรออ
0: ื
1: มก็บอกว่ายังไม่เสร็จ
0: ครับ
1: เดี๋ยวยังไงก็ต้องแจกแจงกันออกมา
0: ครับ
1: ไม่ได้ตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะ
0: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของโฆษกรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบัติ
1: โฆษกรัฐบาลใหม่คนปัจจุบันคือคุณรัชดาธนาดิเรก
0: ครับ
1: นะฮะรัชดาธนาดิเรกมีกระแสข่าวว่าจะมีคนใหม่มาคือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกฮะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มาก่อนนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: นะฮะคือเท่าที่ผมทราบนะ
0: ครับ
1: คุณหมอเอกเนี่ยเขาสายตอบโต้สายตอบโต้นึกถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะออกไหมแนวนั้นแนวสายตอบโต้แรมโบ้อีสานแนวนั้น
0: ค
1: ือตอบโต้ในทางการเมืองนะฮะส่วนคุณรัชดาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็มีการเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับบุคลิกคนละแบบไม่ใช่คุณรัชดาไม่ดีแต่ว่าเรื่องของการตอบโต้ในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องการผู้เล่นเนี่ยที่มีความประสบการณ์ในทางการเมืองแล้วก็สามารถตอบโต้เนี่ยเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมาเนี่ยได้ถึงพริกถึงขิงมากกว่านั้นส่วนคุณรัชดาได้ข่าวว่าจะไปอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอมติครม.สัปดาห์หน้าก่อนนะครับ
0: ครับต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
9: เดี๋ยวก่อนดูให้ดี าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
8: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
9: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
8: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
3: ้รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
10: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
11: แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.
1: อิน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนวันนี้พบกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและสวัสดีค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ์
0: สวัสดีครับเราสองคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันพุธที่2เดือนกันยายน2569ขึ้นเดือนใหม่แล้วเดือนกันยายนนะครับวันนี้วันพุธใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกนะ
1: ว
0: ัน
1: พุธ
0: เมื่อวานนะครับวันอังคารที่1กันยายนเนี่ยก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ประชุมนอกสถานที่ด้วยนะครับที่หาดใหญ่นะครับที่มอ.หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหาดใหญ่ก็เป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้นะครับเมื่อวานคุยกับคุณชัยนันท์ไปหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของแกงส้มปลากระพงเป็นปลาสามน้ำนะครับสามน้ำนี่ก็คือน้ำเค็มน้ำจืดแล้วก็น้ำกร่อยนะครับมะม่วงเบาคุณแก้วเคยกินมะม่วงเบาไหม
1: เคยกินค่ะ
0: มะม่วงเบามันจะออกเปรี้ยวๆเนาะ
1: เป็นลูกเล็กๆเปรี้ยว
0: ๆเอาไปกินกับน้ำปลาหวานก็ได้เอาไปแช่อิ่มทำเป็นจี๊ดจ๊าดอะไรแล้วแต่เรื่องของภาคใต้นะครับแต่ว่าผลพวงจากการประชุมเมื่อวานก็มีหลายเรื่องที่มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีให้เราได้ทราบแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราต้องนำมาเสนอโดยเฉพาะเรื่องของครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเป็นภัยที่รัฐจะช่วยค่าเบี้ยเรื่องบ้านเสียหายเรื่องความสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือแค่หนึ่งในเรื่องที่เขาแถลงเมื่อวานนะครับ
1: ค่ะซึ่งคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐค่ะจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยค่ะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าแนวทางดังกล่าวค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมที่รอให้เกิดภัยพิบัติแล้วจึงดำเนินการเยียวยามาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าโดยรัฐบาลค่ะจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อย่างที่ได้บอกไปว่ามีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะก็ตั้งเป้าครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะระบบประกันภัยพิบัตินะครับแห่งชาติก็จะช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันค่ะทางภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงแล้วก็วางแผนงบประมาณสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นค่ะกำหนดไว้ว่ากรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันแล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะ
0: คร
1: ับ ส่วนในกรณีของการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองค่ะกำหนดให้จ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางของการบริหารจัดการภัยพิบัติของภาครัฐจากเดิมนะคะที่เรารอให้เกิดเหตุก่อนแล้วก็จึงมีการเยียวยากันสู่การที่เราเปลี่ยนมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะ
0: ครับก็เป็นเรื่องดีนะครับอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวเราค่อยนำมาเสนอนะครับในการประชุมเมื่อวานโดยเฉพาะเรื่องของจังหวัดภาคใต้หลายเรื่องนะครับที่มีการประชุมกันแต่มาต่อกันที่เรื่องนี้นะครับเมื่อวานก็คุยกับคุณชัยนันท์ไปเหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าผมได้ไปร่วมงานทั้ง2วันนะครับสำหรับ Top and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการซึ่งเขาจัดกัน2วันคือ31สิงหาคมและ1กันยายนนะครับที่อาคาร เฉลิมพระเกียรติก็คืออาคารศูนย์ราชการอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่มีการจัดงานไป2วันแล้วเนี่ยก็จะลุยต่อเลยโคราชสำหรับงานมหกรรมสร้างอาชีพคนพิการกรุงเทพมหานครนะครับลุยต่อเลยนะฮะที่ไม่ว่าจะเป็นโคราชแล้วก็อีกหลายๆที่เลยนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเองก็กลางเดือนนี้เห็นว่าทางกระทรวงพม.ก็จะไปจัดต่อนะครับซึ่งอย่างเมื่อวานที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาจัด 12-13 ที่ MCC Hall The Mall โคราชชั้น3นะครับร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์นะครับทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้เดินหน้านะครับปลดล็อกศักยภาพคนพิการนะครับคือปลดล็อกในที่นี้ก็คือทำให้มันดีขึ้นนะครับเปลี่ยนจากผู้รับการช่วยเหลือสู่ผู้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาผนึกกำลังนะครับจัดงานใหญ่เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้คือ Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569นะครับภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดเพื่อเร่งสร้างโอกาสการมีงานทำและก็การประกอบอาชีพที่ยั่งยืนสำหรับคนพิการทั่วประเทศเนี่ยซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับการปรับตัวของแรงงานในยุคดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยก็คือเน้นการอัพสกิลและรีสกิลนะครับทักษะแห่งอนาคตทั้งเรื่องของการประยุกต์ใช้ AI การสร้างคอนเทนต์การตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็การบริหารธุรกิจยุคใหม่ซึ่งอย่างที่บอกครับว่าส่วนกลางจัดไปแล้วนะครับเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายซึ่งท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมอบหมายให้ท่านกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้ไปเป็นประธานเปิดตั้งแต่เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาในช่วงบ่ายโมงโดยมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมและป้องกันขออภัยครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็ผู้บริหารมีผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีการมอบโล่ให้กับเจ้าของสถานประกอบการบริษัทต่างๆที่ให้ความร่วมมือแล้วจะจัดอีกทีหนึ่งนู่นแหละฮะ 12-13 กันยายนที่ MCC Hall The Mall โคราชจะเล่าให้ฟังว่าโซนที่เขาแบ่งที่จัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าที่โคราชจะแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ศูนย์ราชการเนี่ยมี6โซนด้วยกันนะครับ อย่างโซนแรกก็คือโซนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พิธีลงนามความร่วมมือนะครับอีกอันนึงคือนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคนพิการนะครับโซนที่3ก็คือ Empowerment นะครับอันนี้ก็คือพื้นที่ให้คำปรึกษาด้านสิทธิและสวัสดิการรวมถึงโซนพื้นที่จับคู่การจ้างงานให้คำปรึกษาด้านอาชีพก็คือเจ้าของสถานประกอบการมาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าทำงานเลยตามพรบ.โซนที่5ก็คือเรื่องของตลาดสินค้าและบริการจากคนพิการทั่วประเทศแล้วก็อีกโซนหนึ่งก็คือพื้นที่ทักษะพื้นที่พัฒนาทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะดิจิทัลผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนะครับก็โดยเฉพาะโซนเรื่องของบูธจำหน่ายสินค้าเนี่ยได้รับความสนใจกันมากแล้วเขาก็ถูกใจที่ไปจัดที่ศูนย์ราชการแก้วคิดดูว่าศูนย์ราชการเนี่ยมันจะเป็นโถงกลางที่จัดงานรอบๆเนี่ยจะมีหน่วยงานราชการเต็มไปหมดเลยว่างๆหรือช่วงพักกลางวันอะไรเงี้ยเขาก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันมาช่วยสนับสนุนสินค้าคนพิการนะครับแล้วก็ทำให้เงินสะพัดเยอะไปหมดเลยทั้งของกินของใช้ของต่างๆเรียกว่าเยอะไปหมดเลยนะครับก็ทำให้เรียกว่าประสบความสำเร็จมากๆในการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการในปี2569นี้และปีนี้ครั้งแรกที่เขาจะขยายฐานไปจัดที่ภูมิภาคนะครับก็เริ่มต้นนำร่องที่ MCC Hall The Mall โคราชชั้น3วันที่12และ13กันยายนนี้นะครับก็ฝากเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจจะจ้างคนพิการเข้าทำงานและคนพิการเองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเที่ยวกันได้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาชั้น3ครับ
1: ค่ะมาดูที่จังหวัดทางภาคใต้กันบ้างที่ปัตตานีค่ะเปิดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมและของดีเมืองปัตตานีประจำปี2569ค่ะซึ่งก็มีการเปิดพิธีงานนะคะขึ้นอย่างเป็นทางการที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีค่ะ
0: ครับ
1: โดยมีท่านผู้ว่าราชการของจังหวัดปัตตานีนะคะนางพาติมะ สดียมามูเป็นประธานในพิธีค่ะท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมขบวนการแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจาก12อำเภอตระการตาซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะก็มีการนำผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าภาคการเกษตรแล้วก็ตลอดจนมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานีเพื่อหารายได้สำหรับดำเนินงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีด้วยโดยก็เริ่มจัดงานกันมาตั้งแต่เมื่อ29สิงหาคมค่ะและจะจัดต่อไปจนถึงวันที่9กันยายนนี้ก
0: ็
1: รวม12วัน
0: ใช่ซึ่งท่านผู้ว่าปัตตานีท่านพัทธิเมาะเนี่ยนะฮะท่านก็บอกว่าความสำคัญของการจัดงานท่านบอกว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างพื้นที่ในการแสดงศักยภาพนะฮะของดีเมืองตานีเขาเรียกอย่างนั้นนะเมืองถ้าคนใต้บอกไปไหนตานีก็คือรู้แล้วว่าไปปัตตานีนะครับเป็นการแสดงศักยภาพกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การหมุนเวียนของเงินทุนในพื้นที่นะครับเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนกิจกรรมภายในงานเยอะเลยการออกร้านจำหน่ายสินค้าคุณภาพการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมบันเทิงอีกมากมายที่สร้างสรรค์ตลอดระยะเวลาการจัดงานเลยนอกจากนี้นะครับภายในงานยังมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญอย่างการแข่งขันมวยไทยนะศึกต้นกล้ามวยไทยรากหญ้านะครับอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้านะครับตามแนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกมีความสุขมีสไตล์มีการเดินแบบการเดินแบบผ้าไทยการกุศลด้วยการออกร้านนาวากาชาตินะครับมีการหมุนวงล้อสลากาชาตินะครับวันที่3กันยายนก็คือพรุ่งนี้ครับคุณผู้ฟังครับที่เวทีกลางสนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีนะครับก็เลยเชิญชวนให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมชมชิมช็อปและร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดย้ำเลยงานมีไปจนถึง9กันยายน2569ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับ
1: ค่ะมาที่ทางจังหวัดพังงากันบ้างค่ะก็มีการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันโต้ขึ้นเยาวชนค่ะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะขับเคลื่อนการกีฬาเชิงกีฬานะคะการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสู่ระดับสากลเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปีโดยทางสำนักงานการท่องเที่ยวค่ะกีฬาและจังหวัดพังงาเนี่ยจัดงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็จะมีการจัดนะคะที่ศูนย์สุขภาพลาวิต้าซาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็นำโดยนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะก็ร่วมกันในการแถลงข่าวโดยนางพิสมัยวงแก้วค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาท่านได้บอกว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงากิจกรรมการแข่งโต้ขึ้นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569นี้นะคะที่เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าก็เพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวค่ะยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลสอดคล้องกับจุดเด่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักแล้วก็ช่วยส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีโดยสร้างทางเลือกขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็ประชาชนค่ะกิจกรรมการแข่งโต้ขึ้นเยาวชนพังงานะคะก็จัดขึ้นระหว่าง 25-26 นะคะที่จังหวัดพังงานั้นนะคะก็ประกอบด้วยการแข่งขันของกีฬาเยาวชนระดับเยาวชนนะคะโต้ขึ้นนานาชาติที่เขาหลักก็จะมีการชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทก็สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะทางเว็บไซต์ซึ่งจะปิดรับสมัครในวันที่15กันยายนนี้นอกจากนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรม Beach Market นะคะมีสินค้าต่างๆแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตในวันที่25กันยายนด้วยค่ะ
0: ครับก็สนใจไปที่พังงา พังงาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองสวยในหุบเขาเลยนะเป็นเมืองที่มีทั้งทะเลแล้วก็ทั้งภูเขานะครับเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็ไปเที่ยวกันได้ที่พังงานะครับเดี๋ยวเราคงต้องพักแหละนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงอยู่ที่ภาคใต้กันต่อที่หาดใหญ่นะฮะซึ่งที่หาดใหญ่เนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียเพราะว่าถ้าพูดถึงหาดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะนักท่องเที่ยวมาเลจะเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรถเรื่องของการบริการพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นก็ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นแต่ท่านบอกว่าสัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นธรรมนะต้องเป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวอย่าให้บ้านเราเสียชื่อเสียงนะฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะกลับมาติดตามกันช่วงหน้าพร้อมกับเรื่องอื่นๆด้วยครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงได้เริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนความตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริงหนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน 2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นไว้ก่อนที่จะพักเรื่องของสคบเรื่องของการที่จะไปดูเรื่องของสัญญาโดยไม่เป็นธรรมเวลาเขามีการรับนักท่องเที่ยวนะครับสัญญาเช่ารถอะไรพวกนี้นะครับซึ่งรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในช่วงของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะครับในช่วงที่ผ่านมาหาดใหญ่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านบอกว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาก็เลยมอบหมายให้สคบเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการแล้วก็การกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอาจจะมีการกระทบกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนได้รวมถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของหาดใหญ่ก็จะเสียไปด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่จะตรวจสัญญาเช่ารถที่เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตแล้วก็ตรวจสภาพยานพาหนะโดยมีสำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสำนักงานสถานีตำรวจภูธรที่คลองหอยโข่งนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหงานะครับร่วมลงพื้นที่ที่ผ่านมาแม้สคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถไม่มากนักแต่ประเด็นที่พบส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถชำรุดไม่พร้อมใช้งานแล้วที่สำคัญคือเงื่อนไขสัญญาไม่เป็นธรรมและการยึดเงินประทำยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรนะครับทั้งนี้สคบได้ออกประกาศในเรื่องของควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการการเช่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญาต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าแล้วก็สถานที่ส่งมอบส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันแล้วก็ต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความตรงกันแล้วก็ส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังลงนามห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นการรับผิดของผู้ประกอบการนะครับหรือว่าอาจจะริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ถือเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศท่านย้ำนะครับว่าสคบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนะครับท่านก็แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนลงนามรับคู่ฉบับลงนามถ่ายภาพอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอันนี้มีแอปพลิเคชันใช่ไหมมีเว็บไซต์มีอะไรของสคบเน
1: าะค่ะสคบเขาก็จะมีสายด่วนสคบ1166นะคะแล้วเขาก็จะมีแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะหรือว่ามีทางเว็บไซต์สคบด้วยที่จะสามารถติดต่อร้องเรียนในเรื่องของการถูกเอาเปรียบนะคะก็สามารถติดต่อทางสคบได
0: ้มาถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกันบ้างพอฝนตกแบบนี้หวัดก็จะเข้ามาแต่ตอนนี้นอกจากหวัดแล้วมันมีเรื่องของโควิดด้วยแต่ว่าจริงๆไม่ได้น่ากลัวเหมือนข่าวที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อสัก 2-3 วันที่ผ่านมาเมื่อ 4-5 วันเนี้ย
1: อ่าน
0: แล้วแรงมากนะใช่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สายพันธุ์ใหม่ไม่ต้องไข้ก็เป็นอะไรล่ะบางทีก็มีอาการแปลกๆโดยที่เราไม่คาดคิดว่าเป็นโควิดอะไรคืออ่านแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันนะมีคนเอามาปล่อยในโซเชียลในช่องทางต่างๆที่พี่น้องประชาชนเข้าถึงเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ทางกรมควบคุมโรคเขาแถลงโควิด-19ในปีนี้แล้วนะครับถึงแม้จะพบผู้ป่วยและพบผู้เสียชีวิตแล้วก็เจอสายพันธุ์ในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องของความรุนแรงมันก็ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนที่มีข่าวปลอมก่อนหน้านี้แล้วมีการเปรียบเทียบด้วยนะครับ1 2 3ปีก่อนที่ผ่านมาจนถึงปีนี้ยังคง ยังคงรับมือได้โอมิครอนนะใช่ไหมฮะ
1: ค่ะก็ถือว่าสายพันธุ์ที่พบในปัจจุบันก็คือเป็นลูกหลานของโอมิครอน
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องนำมาฝากนำมาบอกกันท่านผู้ฟังอาจจะตระหนกหรือกลัวไปเพราะว่ามันมีข่าวปลอมชิ้นใหญ่เบลเลอร์เลยมาปล่อยเมื่อ5วันที่แล้วนะครับ
1: ค่ะโดยแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะท่านก็ได้บอกว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าพบผู้ป่วยยังต่อเนื่องแต่ก็เป็นการระบาดตามฤดูกาลค่ะข้อมูลตั้งแต่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมาเนี่ยก็มีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 900,000 กว่าๆนะคะเกือบ 100,000 แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่15รายหากว่าเทียบอัตราการเสียชีวิตในปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ในปี2567ก็ถือว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดนะคะสำหรับการระบาดของปีนี้เนี่ยก็พบว่าผู้ป่วยเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะคะอาจจะยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลแบบชัดเจนแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการพบเจอผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องนะคะตามที่เราก็มีการติดโควิดกันก็เหมือนเป็นโรคประจำไปแล้วนะคะก็
0: เป็นโรคประจำถิ่นอย่างที่ว่าใช่ไหม
1: ค่ะโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากนะคะอันดับหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนแล้วก็นนทบุรีค่ะกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือเด็กเล็กนะคะส่วนการเสียชีวิตเนี่ยจะพบในกลุ่มที่มีอายุประมาณ40ปีแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะก็คือ14รายเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อยู่ทั้งนั้นเลยนะคะร้อยละ93เพราะว่าผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนมากก็จะมีโรคประจำตัวนะคะพื้นที่ที่มีการระบาดแล้วก็มีผู้ป่วยสะสมอย่างเรือนจำนะคะก็มีผู้ป่วยสะสมประมาณ700กว่านะคะสถานศึกษา400กว่าโรงพยาบาล37รายศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ32รายตามสถานประกอบการนะคะค่ายทหารนะคะก็พบผู้ป่วยเช่นกันสำหรับเชื้อโควิดปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนนะคะก็พบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงกลางปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่พบว่ามีเหตุมีหลักฐานอะไรที่มีความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นนะครับอาการปัจจุบันก็คือเป็นอาการมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยอ่อนเพลียค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะที่กรมควบคุมโรคเป็นห่วงก็คือในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรค RSV ค่ะโดยโรคไข้หวัดใหญ่ในปีนี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมมากกว่าโควิดนะคะสะสมถึง 330,000 รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต48รายพบผู้ป่วยในกลุ่มอายุทั้งเด็กนะคะแล้วก็ทั้งเด็กประถมนะคะ5ถึง9ปี10ถึง14ปีนะคะโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AH1N1 นะคะผู้ที่เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็ถือว่าพบเยอะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนในส่วนของ RSV นะคะก็พบผู้ป่วยประมาณ 7,000 รายแต่ไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะ
0: ครับก็สิ่งที่เราทำได้ก็เหมือนเดิมนะครับป้องกันตัวเองนะครับเวลาไปจับอะไรไม่ว่าจะราวบันไดกดลิฟต์หรือไปอยู่ที่เยอะๆเนี่ยก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าใส่หน้ากากอนามัยหรือว่าสวมแมสเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าเชื้อหวัดเชื้ออะไรมันก็เยอะไปหมดเพราะฉะนั้นไปที่คนเยอะๆหรือป้องกันไว้ก่อนเพราะตัวเองเริ่มรู้ตัวว่าเอ้ยเป็นหวัดแสบคอไอนิดหน่อยก็สวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ได้อย่างน้อยเราเป็นก็ไม่จะได้ไม่ต้องไปแพร่เชื้อให้คนอื่นหรือบางทีเราไม่แน่ใจคนอื่นเป็นหรือเปล่าเราจะได้ไม่รับเชื้อก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเรื่องของโควิด-19 ที่อาจจะต้องระบาดอยู่ตอนนี้แต่ก็ไม่ต้องไปตกใจมากนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆนะครับคุณผู้ฟังเด็กไทยเสี่ยงโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเห็นเขาบอกว่าอาจจะทำให้ IQ ลดลงซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สปสช.เขาได้ร่วมกันนะครับสปสช.ก็คือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีสิทธิ์ให้เด็กนะครับหรือว่าเรียกว่ามีรายละเอียดเรื่องนี้มาฝากกันด้วยรวมถึงรายงานอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยฝนตกกันเยอะเลยผมติดฝนอยู่มากนานมากแล้วกว่าจะกลับบ้านได้เมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังครับฝนตกยังไงก็ตามต้องระมัดระวังและดูแลเรื่องของสภาพอากาศก็คือตรวจสอบสภาวะอากาศด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับตอนนี้พักสักครู่ก่อนครับ

ภาระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระยทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าวนั้นสามารถใช้ที่ดินของผู้อื่นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้โดยมีข้อจำกัดที่ว่าต้องเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ทางสาธารณะให้มากที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายอาจจะตกลงกันและอายุความซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการครอบครองปรปักษ์และกฎหมายกำหนดไว้เช่นกรณีการปลูกสร้างโรงเรือนลุกล้ำในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือภาระจำยอมนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือภาระจำยอมนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4ภาระจำยอมสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางภาระจำยอมและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ

0: ไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

ไหนๆเราพูดถึงเรื่องฝนแล้วมีเพลงฝนมาฝากแล้วไปดูอากาศก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของเด็กๆที่บอกว่าขาดธาตุเหล็กแล้วมันจะ IQ ต่ำจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับดูฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปผ่านภาคตลอดเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็รวมถึงประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่พายุโซนร้อนอีกลูกหนึ่งที่เป็นมาใหม่เนี่ยชื่อว่าโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรนะครับถ้าฝนตกมากๆอาจจะสูงมากกว่านั้นนะครับชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยโซนร้อนโซเดลก็คือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยเขาบอกว่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่า

0: จะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงของ 5-7 กันยายน 2569มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนเดินทางด้วยไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยอันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับนี่ก็คือข่าวอากาศที่นำมาฝากกันนะครับ
1: ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ออกประกาศเตือนด้วยว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1
0: ครับ
1: ก็มีผลกระทบค่ะตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนโดยประเทศไทยตอนบนก็คือทางภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็สาเหตุเนี่ยก็มาจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับวันที่4กันยายนค่ะพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักก็คือเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารขณะที่ฝนตกหนักเนี่ยกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยส่วนวันที่5ค่ะพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักก็คืออุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูแล้วก็ขอนแก่นค่ะส่วนวันที่6ก็จะอยู่ที่อุบลราชธานีแล้วก็ตราดแล้วก็วันที่7ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางด้วยค่ะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในทุกๆช่วงข่าวของเราที่เรานำเสนอกันแล้วกันครับมาถึงเรื่องของเด็กไทยเสี่ยงโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอาจจะเกิด IQ ลดลงนะครับคุณผู้ฟังซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เร่งแก้ไขปัญหาสุขภาพนะครับซึ่งเรื่องว่าเนี่ยเป็นเรื่องของสำคัญของเด็กไทยโดยผลักดันชุดสิทธิประโยชน์เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็กเข้าสู่ระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบจ่ายตามรายบริการในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะให้เด็กเล็กเนี่ยได้เข้าถึงการเสริมธาตุเหล็กและก็การคัดกรองภาวะโลหิตจางได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการของรัฐทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังครับซึ่งเรื่องนี้ฝากผู้ปกครองเลยสังเกตลูกๆของเราให้ดีนะครับ
1: ค่ะท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านได้บอกว่าความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการนี้นะคะภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็กไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าผลสำรวจภาวะโภชนาการเด็กนะคะล่าสุดพบเลขที่น่าตกใจก็คือ 1 ใน 2 ของเด็กทารกนะคะอายุ 5 ถึง 9 เดือนและ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กอายุ 1 ถึง 4 ปีเนี่ยมีภาวะซีดซึ่งตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกนะคะถือว่าเป็นปัญหาระดับรุนแรงที่จะต้องดำเนินการแก้ไขค่ะโดยธาตุเหล็กก็คือกุญแจสำคัญของการสร้างแล้วก็พัฒนาเซลล์สมองรวมถึงช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ความจำดีขึ้นแต่เด็กที่ขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ทารกนะคะมีความเสี่ยงที่ IQ จะลดต่ำลง 5-10 จุดเมื่อเข้าสู่วัยเรียนส่งผลกระทบโดยตรงต่อศักยภาพการเรียนรู้ในระยะยาวก็ทางกรมอนามัยแล้วก็สปสช.ค่ะร่วมกันผลักดันชุดสิทธิประโยชน์เด็กฉลาดด้วยธาตุเหล็กนะคะในปีงบประมาณ2569นี้ค่ะ
0: ก็ธาตุเหล็กมีอะไรบ้างล่ะพวกเครื่องในสัตว์ไหมตับอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าใครชอบก็ไปทานคือสิทธิประโยชน์ด้านยาด้านคันกัดกรองอะไรต่างๆเนี่ยกรมอนามัยเน้นย้ำเรื่องของการให้อาหารตามวัยด้วยนะพอลูกสัก6เดือนก็เริ่มอาหารมื้อแรกของชีวิตได้เลยไม่ต้องรอ
1: ไข่แดงบดนะคะก็หรือว่าผักโขมตำลึงบรอกโคลีในเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย
0: ครับ
1: เพื่อที่ให้เขาได้รับสารอาหารครบถ้วนค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงการให้เพียงกล้วยบดหรือว่าข้าวบดผสมนมแม่อย่างเดียวเพราะว่าจะทำให
0: ้
1: สารอาหารไม่เพียงพอ
0: ค่ะก็อันนี้ฝากคุณแม่มือใหม่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของไทรอยขึ้นตาอันเนี้ยเราต้องดูแลยังไงให้ดวงตาสดใสครับ
1: ค่ะในเรื่องนี้นะคะก็มีข้อมูลจากทางวัดไร่ขิงนะคะโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ
0: ์
1: นะคะก็ได้ให้ข้อมูลว่าภาวะไทรอยขึ้นตาค่ะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันส่งผลให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตาหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติในด้านการมองเห็นได้หรือว่าสูญเสียการมองเห็นถาวรอาการที่ควรสังเกตก็คือผู้ที่มีภาวะไทรอยขึ้นตานะคะก็จะมีอาการผิดปกติตาโปนผิดปกติหลับตาไม่สนิทเคืองตาแสบตาน้ำตาไหลปวดลึกในเบ้าตามองเห็นภาพซ้อนการมองเห็นลดลงถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะการเห็นภาพซ้อนหรือมองเห็นลดลง ควรรีบเข้าตรวจจากจักษุแพทย์เพื่อประเมินความผิดปกติแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมค่ะปัจจัยที่ทำให้ไทรอยที่มีอาการขึ้นตารุนแรงก็คือการที่หยุดยาหรือปรับยาเองรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอย่างการสูบบุหรี่นะคะดังนั้นผู้ป่วยควรรับประทานยาแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะ
0: ครับแล้วก็ดูแลตาง่ายๆเลยนะครับถ้ามีอาการดูแลแล้วก็ลดการระคายเคืองของดวงตาในชีวิตประจำวันง่ายๆครับอย่างใช้น้ำตาเทียมเลือกใช้น้ำตาเทียมที่เพื่อแบบว่าช่วยลดอาการเคืองตาพอตาแห้งเนี่ยบางคนก็เอาน้ำตาเทียมหยอดแต่ว่าการใช้น้ำตาเทียมมันก็ต้องไปเลือกด้วยนะน้ำตาเทียมหมดอายุน้ำตาเทียมที่มันไม่เข้ากับตาเรามันก็เคืองอีกเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้สวมแว่นกันแดดอันนี้เป็นการป้องกันลมและแสงแดดที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองได้นะครับแล้วก็พบหมอแน่นอนถ้ามีอาการผิดปกติก็ต้องพบจักษุแพทย์แล้วก็ติดตามอาการอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนแล้วก็รักษาความผิดปกติของการมองเห็นอย่างเหมาะสมนะครับอย่ามองข้ามความผิดปกติของดวงตานะครับแม้ว่าอาการไทรอยด์ขึ้นตาอาจจะเริ่มจากเรื่องของอาการไม่รุนแรงก็ได้เช่นตาแห้งเคืองตาหรืออื่นๆแต่ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการมองเห็นได้ทีนี้พอเราเจออาการแบบนี้แล้วนะฮะเราก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาเราเรียกว่าแย่ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดแล้วครับ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและคุณเอกพงศ์ค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่ง เปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
11: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นผู้รินปราศโสภาภาครายงาน
2: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
12: างแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอกวนกาหลงจังหวัดสตูลปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.5 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 66% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอทะลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอกันตังอำเภอปะเหลียนอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอจุ้งว่าอำเภอมะนังจังหวัดสตูลปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: นร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้พุธที่2กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกัน10โมงถึง11โมงนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเดี๋ยวดูทองหน่อยนะเมื่อเช้านี้ราคาทองคำเปิดตลาดมานี่ปรับตัวลดลงไปนะก็ทำให้ราคาทองคำบ้านเรานะคิดเป็นบาททองคำเนี่ยก็ลงเหมือนกันนะประกาศครั้งแรกนี่ลงไป 1,150 บาทต่อ1บาททองคำนะครับแต่ว่าช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะของสมาคมค้าทองคำมีการปรับเปลี่ยนราคาระหว่างวันเนี่ยนะครับ4ครั้งนะเอาล่าสุดเลยละกันนะ 9:59 นาทีครับทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 67,750 บาทนะขายออกที่ 67,950 บาทรูปพรรณนี่ขายออกที่ 68,750 บาทนะครับโกลด์สปอต 4,304 เหรียญนะค่าเงินบาท33บาท33สตางค์นะก็เป็นการปรับเปลี่ยนของราคาทองคำนะตอนแรกเปิดมาครั้งแรกเนี่ยโกลด์สปอตเนี่ยอยู่ที่ 4,294 เหรียญ นะก็หลุด 4,300 แต่ว่าตามไปตามมาก็ขึ้นมาได้หน่อยนะขึ้นมาได้หน่อยตอนนี้อยู่ที่ 4,304 เหรียญ นะครับตลาดหุ้นสักนิดหนึ่งนะดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแวะเวียนไปดูสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 1,584.71 จุดนะฮะลดลงไป 3.97 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,979 ล้านบาทอันดับ1ปตท.ครับไม่เปลี่ยนแปลง 41.50 บาทนะปตท.สผ.บวกมา50สตางค์ตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 151.50 บาทนะครับ BDMS นะลงไป10สตางค์ตอนนี้ 19.90 บาท GAF นี่ลงไป25สตางค์นะเคลื่อนไหวอยู่ที่ 61.75 บาท75สตางค์นะครับแล้วก็ KCE อิเล็กทรอนิกส์นี่บวกมาบาท25สตางค์นะครับตอนนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่59บาทส่วนเดลต้าลงไป3บาทนะตอนนี้เกินไว้อยู่ที่248บาทนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นเรื่องของทองนะให้ดูตัวเลขสักนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมว่าประเด็นที่หลายคนสนใจนะนอกจากสลากกินแบ่งรัฐบาลออกแล้วเนี่ยแม่เลขท้าย2ตัวออก04นะแม่นะรางวัลที่1ออกอะไรเนี่ย417212นะไม่เป็นไรนะครับคือเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะผมว่าที่กระทรวงการคลังเขาเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็คือว่าเขาไปดูว่าในแต่ละปีเนี่ยนะที่มันเกิดอุทกภัยเกิดวาตภัยและแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายนะต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนรวมไปถึงชีวิตนะแล้วก็ร่างกายของประชาชนเนี่ยแน่นอนนะในแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการช่วยเหลือนะภาครัฐก็จะมีการช่วยเหลือต่างๆนานาถูกไหมเนี่ยเห็นล่าสุดทางกระทรวงการคลังบอกโอ้โหในแต่ละปีนะตอนแรกผมได้ข้อมูลมาว่าตัวเลขประมาณสัก 30,000 กว่าล้านนะสำหรับเม็ดเงินที่เขาต้องเตรียมไว้สำหรับการช่วยเหลือเนี่ยนะครับแล้วก็เช่นซ่อมแซมบ้านพวกนี้นะเขาก็จะมีจัดแล้วเขาก็จะให้ใช่ไหม
9: แล้วก็ถ้าเป็นประชาชนเนี่ยถ้าเสียชีวิตทุพพลภาพเท่าไหร่ยังไงเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังเขาเปลี่ยนแนวฮะซึ่งก็น่าสนใจทีเดียวนะก็คือใช้วิธีการไปซื้อประกันวินาศภัยนี่แหละกับบริษัทประกันเนี่ยเขาคงรับทำประกันนะเพราะว่าผมเข้าใจว่าก่อนที่จะมีมาตรการเขาคงจะได้คุยกันก่อนพอสมควรเหมือนกันใช่ไหมก็ไปคุยกับทางคลังคปภ.นะคุ้มครองประกันภัยเนี่ยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คงไปถามบริษัทประกันภัยอะไรต่างๆนานาว่าถ้าจะทำรูปแบบเนี่ยเป็นประกันภัยที่ภาครัฐนะรัฐบาลเนี่ยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แล้วก็ให้คุ้มครอง30ล้านครัวเรือน30ล้านหลังคาเรือนก็เฉลี่ยก็พอดีฮะบ้านหนึ่ง2คนก็ครบอ่ะ60ล้านคน70ล้านคนนะก็ดูแล้วน่าสนใจทีเดียวที่ประชุมครม.ก็เลยผ่านตามที่กระทรวงการคลังเขาเสนอนะใช้เงินประมาณให้รัฐบาลเนี่ยไปซื้อเบี้ยประกันภัยนะจะเป็นการประกัน3ชนิด3ความคุ้มครองก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะฮะวงเงินสูงสุดนะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีคุ้มครองชีวิตนะอันนี้รายละ2ล้านบาทนะแล้วก็ถามว่ามันเป็นประโยชน์ยังไงแน่นอนถ้าเวลาที่มันมีปัญหาแล้วกว่าจะเบิกราชการได้คุณติด1 2 3 4 5 6 7จนบ้านซ่อมเสร็จแล้วไปปี2ปีถึงจะได้ตังค์มั้งนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเขาก็เลยเนี่ยก็ไปหาโซลูชันไปคิดวิธีมาแล้วก็บอกว่ามันจะได้เงินช่วยเหลือเร็วขึ้นนะอย่างเงินเบื้องต้นเนี่ยได้ภายใน15วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้มันอยู่ในสโคปไอ้วงเงินสูงสุดที่เขามีความคุ้มครองเนี่ยนะในอีก15วันเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ก็30วันน่าจะเคลียร์จบถูกไหมฮะถามว่ารัฐบาลจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยเท่าไหร่15,500 ล้านบาทนะวงเงินคุ้มครองเนี่ยที่รัฐบาลเขาดูว่าบริษัทประกันภัยเขาจะต้องคุ้มครองเนี่ยนะ 75,000 ล้านต่อปีนะครับแล้วก็ตัวเลขที่กระทรวงการคลังเขาเสนอเข้าครม.ว่าในแต่ละปีที่กระทรวงการคลังเนี่ยที่จะต้องใช้เงินงบประมาณสำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟูเนี่ยนะเรื่องของปัญหาอุทกภัยวาตภัยอะไรพวกเนี้ย 45,000 ล้านถ้าอย่างนี้จริงๆแล้วบริษัทรับประกันภัยเขาโอเคนะผมว่าประหยัดได้เยอะนะแล้วก็มันก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมฮะจากที่เราจะต้องรอขั้นตอนการเบิกจ่ายของรัฐบาลเนี่ยโอ้ยไม่อยากเซ็ตนะอย่าว่ากันอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมก็เข้าใจนะข้าราชการเวลาจะเบิกจ่ายแต่ละทีเนี่ยก็ต้องดูกฎระเบียบนะถ้าสมมติไม่เป็นไปตามกฎไม่เป็นไปตามระเบียบอย่างเงี้ยเงินก็ไม่ใช่เงินเขาแล้วถ้าทำผิดกฎผิดระเบียบเนี่ยเขาก็เสียหายถูกไหมฮะเขาก็ต้องมาแบกรับความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูอะไรให้มันเรียบร้อยอันนี้เข้าใจนะแต่ว่าบางทีมันก็นานเกินไปเนาะมันก็ติดปัญหาตรงนู้นติดปัญหาตรงนี้ยิ่งถ้าสมมุติว่าจะต้องเบิกจ่ายนะแล้วเป็นบริษัทที่เขาจะต้องไปกู้เงินอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยนะแล้วก็รอการเบิกจ่ายเนี่ยอันนี้มันก็ส่งผลกระทบนะแล้วมันก็ทำให้มันเกิดลูกโซ่ก็ทำให้มันเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนี่แหละก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเพราะกลไกเงื่อนไขของภาครัฐที่ออกกฎระเบียบมาอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะอย่าบอกว่าไม่ใช่นะไม่จริงฮะ อย่าบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงผมเนี่ยเป็นคนพูดความจริงนะลองดูสักนิดไหมเขามีรายละเอียดเหมือนกันนะบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนไอ้กรณีแรกอ่ะ15วันแรกนะบอกว่าได้10,000บาทไอ้10,000บาทต่อครัวเรือนใช่ไหมหลังจากนั้นก็จะช่วยเหลือตามจริงไม่เกิน100,000บาทเพราะวงเงินสูงสุด 100,000 บาทนะถ้าเป็นกรณีวัตภัยนะเห็นเขามีรายละเอียดมาเขาบอกว่าช่วยเหลือเบื้องต้นใน15วันแรกเนี่ยอย่างน้อยๆต้องได้ 5,000 ก่อนละนะและหลังจากนั้นอีก15วันที่เหลือก็ตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวก็คงไปมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมว่าจะต้องไปแก้กฎหมายอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังนะอ่ะส่วนของเรานะข่าวสารอื่นๆนะครับสำนักงานกสทช.ครับก็เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรขึ้นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคมนะครับและอีกฉบับหนึ่งก็คือร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการ
8: กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะในการกำกับดูแลประกอบกิจการโทรคมนาคมและกิจการวิทยุคมนาคมนะครับโดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้นะตั้งแต่วันที่14กันยายนจนถึง16ตุลาคม2569นะครับในช่องทางดังต่อไปนี้ช่องทางแรกส่งทางอีเมลครับสารบัญนะ _2409แล้วก็nbtc.go.th นะครับช่องทางที่2ครับส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะตามที่อยู่ดังนี้นะครับสำนักงานกสทช.แล้วก็วงเล็บซะหน่อยสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1เลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร10400นะบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ผมไม่อยากส่งไปรษณีย์นะผมไม่อยากส่งทางอีเมลผมจะเอาเอกสารไปยื่นด้วยตัวเองนะทำได้ครับตามที่อยู่ที่เดียวกันฮะที่สำนักงานกสทช.ครับสำนักงานสำนักการอนุญาตวิทยุคมนาคม1นะเขียนสักหน่อยข้างหน้าเอกสารนะนะเวลาที่เขาไปยื่นส่งเนี่ยเลขที่87ถนนพหลโยธินซอย8แขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครนะ10400อันนี้เขารับเฉพาะวันแล้วก็เวลาทำการนะครับส่วนช่วงนี้นะถ้าอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะครับธนาคารออมสินเขาขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟพลังงานได้เซฟค่าไฟได้เซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะครับให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทส่วนกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับอันนี้ดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลาการกู้นะฮะไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือว่าจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดนะว่าจะมาถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ GSB Contact Center 1115หรือที่ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินครับเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตวันนี้มอบร่มแบบพับนะฮะจากทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1รางวัลตอบคำถามใน Facebook Live นะครับคำถามก็คือธนาคารออมสินครับที่เขานำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์กรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับในเพจเก็บเบี้ยได้ทุนร้านนะคำตอบก็คือ 500,000 บาทนะ ไปตอบกันอยากให้อ่ะไม่มีอะไรหรอกนะครับเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณบุญทวีนะฮะจากนนทบุรีนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอ่ะช่วงแรกนะวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุน4ฉบับนะเนี่ยเพิ่งมีข่าวมาไม่นานเนี้ยนะที่ประชุมครม.นะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะฮะมีร่างพระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้านะไอ้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ทรัสในธุรกรรมนะทรัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลนะอันนี้มันมีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างทั้ง4ฉบับนะครับเนื้อหาสาระเป็นยังไงนะเดี๋ยวคุยกับคุณปริทัศน์ฉันทศักดาผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพัฒนาตลาดทุนกองนโยบายการออมและการลงทุนของสสค.นะฮะตอนนี้เข้าใจว่าผอ.อยู่กับผมแล้วนะผอ.ปริทัศน์สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับนายทองครับได้ยินไหมครับ
8: ครับได้ยินชัดเจนครับพออครับผมรบกวนถามเลยนะเอาที่มาที่ไปก่อนทำไมถึงจะต้องไปมีการปรับปรุงไอ้กฎหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยที่ผมพูดถึงเนี่ยทั้งพรบตลาดหลักทรัพย์นะพรบสัญญาซื้อขายช่วงหน้าไอ้ล่วงหน้านะพรบทัสเพื่อธุรกรรมในตลาดทุนนะแล้วก็รวมไปถึงไอ้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับ
10: ครับคืออย่างนี้ครับคือสืบเนื่องจากตอนที่สำนักงานกรตนะครับก็ได้เสนอกฎหมายทั้ง4ฉบับนะฮะเข้ามาที่กระทรวงการคลังนะครับแล้วเราก็ได้หารือร่วมกับสำนักงานกตนะครับโดยเห็นว่าผลในการปรับปรุงเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีบทบัญญัติบางประการของกฎหมายทั้ง4ฉบับเนี่ยครับ ที่อาจจะยังไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าไม่รองรับกรณีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องดิจิตอลนะครับแล้วก็ยังมีบทบัญญัติบางประการเนี่ยที่อาจจะ ในส่วนของเรื่องเดียวกันเนี่ยจะมีข้อกำหนดที่ไม่สอดคล้องกันก็ทำให้เกิดปัญหาในทางการดำเนินงานนะครับแล้วก็การกับดูแลของตัวสำนักงานกลต.เองแล้วก็มีบทบัญญัติบางประการเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางการกับดูแลตามมาตรฐานสากลนะครับรวมถึงมีกรณีขาดความชัดเจนหรือส่งผลให้เกิดปัญหาทางปฏิบัติก็เลยเกิดมาเป็นพรบ4ฉบับนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาจจะมีกระบวนการที่ซ้ำซ้อนนะครับเลยต้องปรับปรุงกฎหมายให้ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อนลงครับเป็นที่มาของการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ4ฉบับกันต่าง
9: คือแต่ละฉบับมันก็มีปัญหาแต่ว่าพอรวมๆกันแล้วมันมีปัญหาอย่างที่ผอ.บอกใช่ไหมมันไม่เหมาะสมด้วยบางทีมันเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วบทบัญญัติมันไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขาดความชัดเจนบังคับใช้กฎหมายมันซ้ำซ้อนไปกระทบกับกฎหมายอื่นอะไรอย่างเงี้ยทั้งคือทั้งหลายทั้งปวงคือเนื้อหาตรงนี้หมดเลยถูกไหมว่าเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องแก้ทั้งสี่ฉบับ
10: ถูกต้องครับแล้วก็จริงๆก็จะตอบโจทย์และผู้ประสงค์สามข้อด้วยกันนะคร
9: ับ
10: คืออย่างแรกเนี่ยเป็นการยกระดับตลาดทุนในทันสมัยสอดคล้องกับเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับประการที่สองเนี่ยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลแล้วก็ประการที่สามเนี่ยเป็นการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายซึ่งผู้ส่งสามข้อเนี่ยเป็นผู้ส่งสองผู้ส่งหลักนะฮะการแก้ครับ
9: สาระสำคัญล่ะมันเป็นยังไงบ้างคือพอจะแยกทั้ง4ฉบับเลยหรือว่าจะคุยรวบทีเดียวอันนี้สุดแท้แต่นะสำหรับเรื่องของสาระสำคัญที่จะแก้แต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะมีรายละเอียดที่อาจจะถามเพิ่มเติมอย่างกลต.เนี่ยเห็นบอกว่าไปอะไรล่ะไปแก้ไขเรื่องของการกำกับดูแลใช่ไหมแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการลงโทษเนี่ยเพราะว่าของกลต.นี่ก็ต้องยอมรับนะคดีแต่ละคดีเนี่ยผ่านมา3ปี5ปี7ปีอ่ะนะถึงจะบอกว่าเอาผิดอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งชาวบ้านชาวช่องเขารู้หมดนะก่อนหน้านี้ว่ามีการแจ้งเท็จหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะเจอนะเจอ
10: ครับคือผมขออนุญาตเป็นอย่างนี้นะครับว่าขอเรียนเป็น6ด้านด้วยกันละกันเป็นรวบเป็น4ฉบับด้วยกันเป็น6ด้านนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่นะครับประการแรกเนี่ย เรื่องการส่งเสริมตลาดเป็นดิจิตอลนะครับเราพบว่าเพนพอยต์ปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายปัจจุบันนะครับ อาจจะกำหนดรูปแบบของการกระบวนการการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการรับส่งข้อมูลการประกาศการโฆษณาต่างๆเนี่ยต้องทำเอกสารเป็นหนังสือซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคเป็นต้นทุนถ้ากับผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยอันนี้เราก็พยายามปรับปรุงให้มันเป็นการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส
9: ์
10: ที่เกี่ยวข้องกับเราให้มีผลทางกฎหมายที่ชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้การมีผลทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองเนี่ยเรื่องของดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ยิ่งปัจจุบันเนี้ยหลักทรัพย์นะครับก็ระบบดูแลระบบการทำธุรกรรมเนี่ยก็เป็นดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่แล้วดังนั้นเนี่ยมันก็จำต้องมีโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลเพื่อมาใช้ในการประกอบธุรกิจดังนั้นก็จะมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อกำกับดูแลผู้ให้บริการตัวระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีนัยยะสำคัญต่อตลาดทุนครับอันนี้ก็เพื่อเป็นการขยายตัวของธุรกรรมหลักทรัพย์แล้วก็ลดต้นทุนแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลในตลาดทุน
9: เช่นยังไงครับ
10: ก็อย่างเช่นการออกหลักทรัพย์ในปัจจุบันเนี่ยต้องอาจจะคือมีการออกหลักทรัพย์ที่ตั้งแต่การออกกระบวนการออกนะครับการโอนต่างๆพวกนี้ต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นใบไลฟ์ใบที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งใบหลักทรัพย์และไลฟ์ใบใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เทรนด์ก็มีอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วคนก็ไม่ได้อยากใช้กระดาษกันมากขึ้นแล้วอย่างนึงการใช้กระดาษเนี่ยก็อาจจะในแง่ของการสูญหายเกิดขึ้นก็ตามหรือพวกนี้เป็นต้นแล้วระบบที่เราใช้เนี่ยไม่ว่าระบบอะไรเราไม่ได้กำหนดระบบไว้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเราเปิดกว้างกฎหมายเปิดกว้างว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถนำมาใช้อินฟราได้ซึ่งระบบอินฟราตัวนี้เป็นเหมือนหลังบ้านนะครับที่มาใช้ในการที่จะทำโอเปเรตพวกระบบเหล่านี้ครับ
9: ครับ
10: ผมครับก็เรื่องต่อไปนะครับก็เป็นข้อที่สองเป็นเรื่องการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจอันนี้ ก็ทางกฎหมายทั้งนี่ฮะก็มีการยกระดับการกำกับดูแลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจแคชแคร์ลงหน้าเนี่ยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการกำกับดูแลไว้ในพรบ.แทนกฎหมายลำดับรองนะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับปรุงเรื่องการเปิดเผยงบการเงินต่างๆให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมที่ต้องมีการติดประกาศอันนี้เป็นต้นนะครับครับและอันที่3ก็คือเรื่องของการกำกับดูแลตลาดรองและองค์กรที่เกี่ยวเนื่องที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์เนี่ยครับก็อาจจะปัจจุบันในกฎหมายเนี่ยสามารถให้มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้นะครับแต่ว่ามันก็เกณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายมากนักนะฮะก็เลยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ ต้องการที่จะให้เกิดการแข่งขันในส่วนของส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ก็มีการปรับปรุงให้มีการสามารถจัดตั้งได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถมีทางเลือกมากขึ้นนะครับ
8: ครับ
10: รวมทั้งเรื่องของการกำกับดูแลตลาดทรัพย์ก็มีการปรับปรุงให้ประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้วยนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเกี่ยวกับระบบเรื่องสำนักบัญชีต่างๆศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะที่มีหลักทรัพย์เนี่ยครับก็มีการปรับปรุงบทบัญญัติให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับในทางปฏิบัติในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนแล้วก็การกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ทราบจากทางมีข่าวนะว่ามันจะมีเรื่องของงบการเงินต่างๆปัญหางบการเงินต่างๆบริษัทระเบียนเป็นต้นอย่างนี้ครับอันนี้ก็ทางเราก็ตระหนักถึงปัญหานี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่ากฎหมายเนี่ยครับตัวสำนักงานกตเองเนี่ยเขาสามารถกำกับดูแลได้เฉพาะผู้สอบบัญชีเท่านั้นนะแต่ว่ายังไม่มีอำนาจไปดูแลถึงกำกับตัวสำนักงานสอบบัญชีดังนั้นในกฎหมายฉบับนี้ก็ เป็นการที่จะปรับปรุงบทบัญญัตินะเพื่อให้กตเนี่ยมีอำนาจในการกำกับดูแลแล้วก็ลงโทษสำนักงานสอบบัญชีได้โดยตรงนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องการทำงบการเงินต่างๆมากขึ้นนะครับ แล้วก็ในส่วนของผู้ให้บริการอื่นๆเช่นเกตคีเปอร์ในตลาดทุนเช่นพวกที่ปรึกษาทางการเงิน FA นะครับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินหรือว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้เฝ้าประตูหรือว่าเป็นเกตคีเปอร์ในการตรวจสอบการกรองนะครับว่าดูแลความโปร่งใสของข้อมูลในการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนปัจจุบันเนี่ยก็มีการกำกับดูแลในลำดับประกาศระดับประกาศที่มันกฎหมายรับรองนะครับทางพรบ.48ก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้การกับดูแลเนี่ยอยู่ในระดับพระราชบัญญัติมากขึ้นเพื่อเพิ่มการกับดูแลแล้วก็เพิ่มบทลงโทษด้วยนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการกับผู้ประกอบธุรกิจผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้มากขึ้นนะครับ
8: ครับ
10: เรื่องที่5ครับเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการลงโทษอย่างที่ทราบนะครับมันจะมีคดีหลายๆคดีในที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งเป็นคดีที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงครับต่อตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศและความเชื่อมั่นนะครับซึ่งนี่สำคัญอันนี้เราก็ตระหนักถึงข้อนี้แล้วก็เลยพยายามปรับบทบาทของตัวพนักงานของสำนักงานกตครับให้พนักงานกตเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนหรือว่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษในความผิดที่เข้าเกณฑ์ลักษณะว่าเป็นความผิดร้ายแรงต่อตลาดทุนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ขั้นตอนการสอบสวนคดีที่เป็นลักษณะของไฮอินแพคแบบนี้ซึ่งแต่เดิมเนี่ยต้องมีทั้งชั้นกรตก่อนแล้วก็มีชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเราสามารถที่จะเมิร์จกันได้นะครับแล้วก็เราใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของเจ้าพนักงานสำนักงานกรตเองในการที่เขาเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนเนี่ยเข้าไปช่วยพนักงานสอบสวนในการทำสำนวนแล้วก็ทำที่จะใช้ในการดำเนินคดีต่อไปซึ่งมันจะช่วยทำให้กระบวนการก่อนฟ้องนะครับมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนี่จะเป็นส่วนของการพนักงานสอบสวนแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเรื่องของการปรับเป็นพินัยตามเพื่อให้เป็นการเรียกว่ากำหนดโทษปรับเป็นพินัยในพ.ร.บ.นะครับให้มันสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็เรื่องของบทบัญญัติของพ.ร.บ.ว่าด้วยการปรับเป็นพินัยให้ชัดเจนแล้วก็มีเรื่องของการอันนี้ผมไปเรื่องการกับหลักทรัพย์และแต่หลักทรัพย์มันก็อาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกรต.นะครับเรื่องของการปรับปรุงอำนาจและมันตรีคลังนะครับและมันตรีหรือว่าคณะกรรมการกรต.หรือว่าสำนักงานกรต.เนี่ยในการลดหรือว่ายกเว้นค่าธรรมเนียมที่มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับนโยบายของรัฐในการพัฒนาตลาดทุนได้ในอนาคตครับ
8: โอเคครับอ่ะงั้นผมขอเจาะไปบางเรื่องแล้วกันที่ผมคิดว่ามันน่าจะคือหลายคนก็สงสัยอ่ะนะเพราะว่าอย่างเงี้ยเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะแล้วก็มาตรการการลงโทษว่าให้กรตเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับทางพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจหรือว่าทางDSI ด้วยสำหรับที่กระทำความผิดต่อตลาดทุนอ่ะผมถามอย่างนี้แล้วกันนะพวกที่ให้ข่าวอย่างเงี้ยนะหรือว่าปั่นหุ้นอย่างเงี้ยนะให้ข่าวเอาข้อมูลอินไซต์อ่ะมาอย่างเงี้ยมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมไหม
10: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคือเมื่อมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนใช่ไหมว่าความผิดมีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์หรือไม
8: ่
10: มาตราไหนแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยกตเขาก็จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆที่จะมาใช้ในการที่จะกล่าวโทษต่าง
8: ๆ
10: ซึ่งในครั้งนี้ก่อนที่จะเป็นคดีเนี่ยปกติครับเวลาก็ต้องเป็นทางกตที่เขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านที่จะว่าปั่นหุ้นใช่ไหมครับลักษณะไหนเรียกว่าปั่นหุ้นอย่างเงี้ยเขาถึงจะมีรวบรวมพยานหลักฐานแล้วถึงจะทำสำนวนให้ทำส่งให้ทนายสอบสวนทนายสอบสวนก็จะรีไวซ์อีกรอบหนึ่งซึ่งกระบวนการที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้าง อาจจะใช้เวลาข้างมากนะฉะนั้นเนี่ยการที่สามารถที่จะให้พนักงานกลตอนมีอำนาจในการสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนในชั้นแรกเลยเนี่ยก็จะทำให้การข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยรวมไปในสำนวนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้มันก็จะทำให้เป็นการทำให้รวดเร็วมากขึ้นนะครับในการ
9: ค
10: ดี
9: ครับอันที่สองคือการเปรียบเทียบปรับณปัจจุบันของกลตเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับมูลค่าความจะเป็นความเสียหายหรือว่ามูลค่าสิ่งที่เขาทำแล้วเขาได้ไปก่อนหน้านี
10: ้อันนี้ก็เป็นอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นไปทางดุลพินิจของสำนักงานกลตนะครับที่ก็คิดว่าสำนักงานกลตก็มีดุลพินิจในการที่จะปรับที่ให้มันได้สัดส่วนของความผิด
9: บางทีปั่นหุ้นได้เป็นร้อยเป็นพันนะแต่ว่าผมเห็นโทษปรับเนี่ยเราล้านกว่าบาท2ล้านนี่มันก็ต่างกันเยอะนะอันนี้เราแก้ไขมั้ยไม่ได้แก้ไขใช่มั้ยหรือว่ามีบทบัญญัติอะไรพวกอย่างนี้มั้ยที่เราจะแก้ไขเนี่ยเพราะไหนๆเราจะแก้ไขอยู่แล้วเนี่ยฮะผมก็เลยถามเพิ่มเติม
10: เป็นเรื่องการมองพรบ.เป็นเรื่องของภาพรวมมากกว่าที่เป็นกฎหมายที่เรามองภาพรวมการกับดูแลนะครับแล้วก็เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่มันเป็นอุปสรรคอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องภาพรวมที่ทั้งหมดในระดับใหญ่ซึ่งอันเนี้ยต้องเรียนไปในชั้นนี้คือก็เท่าที่เรียนไปครับก็จะเป็นลักษณะที่พรบ.ที่จะครอบคลุมถึงประมาณขอบเขตประมาณนี้ครับ
9: โอเคแล้วอย่างปรับเป็นพินัยที่โทษมันจะเป็นยังไงครับคือมันเพราะว่าปรับเป็นพินัยนี่มันจำกัดวงเงินนะไม่กี่บาทเองนะ
10: คืออันนี้มันก็เป็นคือเนื่องจากตัวรัฐธรรมนูญมาตรา77นะก็ได้ระบุว่าก็มีการให้รัฐเนี่ยต้องกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดที่แบบจะเหมาะสมที่ไม่ได้ที่ร้ายแรงนะครับก็รวมทั้งว่ามีพรบตัวพรบว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเกิดขึ้นมาด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยเรื่องโทษต่างๆเนี่ยครับก็มีการที่จะปรับให้ได้สัดส่วนกับความรุนแรงของการทำความผิดนี่เป็นหลักสำคัญเลยที่มองว่าตัวพรบตัวมาตรการปรับเป็นพินัยมาเนี่ยคือก็ต้องปรับให้มีการได้สัดส่วนกับการทำรุนแรงการทำความผิดฮะ
9: เข้าใจแต่ว่ามันไอ้เขากำหนดไอ้ค่าปรับมันต่ำไงนึกออกไหมฮะว่าไอ้ตัวเพราะว่าความผิดอ่ะมันจะต้องไม่สูงเพราะมันถึงปรับเป็นพินัยได้ไงก็เลยผมก็เลยถามว่าเอ๊ะมันจะอย่างนี้มันกับความเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ผมก็เข้าใจว่าทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คงจะช่วยดูภาพรวมเนาะดูภาพกว้างให้กับทางกลต.ว่ามันเหมาะสมหรือไม่ยังไงนะอ่ะโอเคนะอ่ะหลังจากนี้ประโยชน์ที่มันจะได้ต่อตลาดทุนเป็นยังไงครับถ้าสมมติมีการแก้ไขเนี่ยครับ
10: ครับคือร่างพรบ.ทั้ง4ฉบับนะครับเป็นการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะครับรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับส่งเสริมการแข่งขันนะครับแล้วก็ลดต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนะครับตลอดจนที่สำคัญที่สุดคือคุ้มครองผู้ลงทุนนะครับให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่โปร่งใสได้นะครับและเชื่อถือได้แล้วก็ลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในตลาดทุนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นความสำคัญมากที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนนั่นTrust and Confidenceสำคัญมากที่จะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนและตลาดทุนโดยภาพรวมนะครับเรื่องการมีกฎหมายที่ชัดเจนนะครับเรื่องการยกระดับต่างๆเนี่ยที่ร่างพรบทั้ง4ฉบับที่จะดำเนินการนะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับใช้กฎหมายด้วยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนนะครับแล้วก็ลดเรื่องของอุปสรรคต่างๆที่เคยมีมาครับ
9: ครับได้ครับอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากครับผอ.ครับเดี๋ยวถ้ามันมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวคงถามเพิ่มเติมนะครับโอกาสหน้าได้คุยกันขอบพระคุณครับ
10: ขอบคุณนัทพงศ์ครับ
9: ครับครับสวัสดีครับนะผอ.หรือว่าผู้อำนวยการส่วนนโยบายพัฒนาตลาดทุนของกองนโยบายการออมแล้วก็การลงทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะผอ.ปริทัศน์ฉันทศักดานะก็คือที่ผมถามเพิ่มเติมอะไรเนี่ยไม่ใช่อะไรครับเพราะว่าคือเราเป็นคนติดตามข่าวบางทีเราก็เห็นเอ๊ะมันคือการแก้ไขเนี่ยอันนี้ดีขึ้นแน่นอนนะถ้าจะทำให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะการบังคับใช้กฎหมายที่มันจะต้องเข้มงวดมากขึ้นอันไหนที่มันซ้อนซับซ้อนกันหรือว่ามันซ้ำกันเนี่ยนะก็ทำให้มันเป็นระบบระเบียบเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะแต่ว่า อาจจะมีบางประเด็นนะที่อยากจะให้สอดแทรกเพิ่มเติมนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เราก็เห็นนะเราในฐานะคนติดตามข่าวเราก็เห็นว่ามันน่าจะเพิ่มตรงนี้สักนิดดีไหมนะก็เลยอาจจะได้ถามเพิ่มเติมกับผอ.ไปนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณทางผอ.นะที่ได้มาคุยให้ฟังนะสำหรับเรื่องของความคืบหน้า
8: ในการปรับปรุงกฎหมายตลาดทุน4ฉบับนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาดูภัยของบุหรี่มือ2คืออะไรภัยบุหรี่มือ2นะเดี๋ยวว่ากันช่วงหน้าครับ
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
17: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
18: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนที่จะครบ3ปีอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วครับถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและเมื่อเร็วๆนี้ครับทางผู้แทนของสำนักงานกสทช.เขาร่วมประชุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7หน่วยงานสำคัญที่ประเทศนิวซีแลนด์นะฮะได้แก่การประชุมกับทางกระทรวงเพื่อคนพิการแห่งนิวซีแลนด์นะเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางกฎเกณฑ์แล้วก็มาตรการของนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ข้อมูลข่าวสารภาครัฐเพื่อให้เข้าถึงสำหรับผู้พิการในทุกรูปแบบนะครับเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลและการให้บริการสาธารณะสำหรับคนพิการในประเทศไทยในภาคส่วนของกิจการโทรคมนาคมแล้วก็กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์นะครับสองครับคือการประชุมกับองค์กรคนพิการแห่งนิวซีแลนด์ครับเพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติที่ดีนะในการจัดทำข้อมูลแล้วก็สื่อสารสารสนเทศนะครับในรูปแบบของ Easy Lead ภายใต้โครงการ Make It Easy นะครับซึ่งเป็นโครงการพัฒนาข้อมูลแล้วก็การสื่อสารในรูปแบบภาษาที่เข้าใจง่ายนะเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลคนพิการนะครับตลอดจนประยุกต์ใช้แนวคิดแล้วก็รูปแบบของ Easy Read นะครับบนเว็บไซต์นะแล้วก็แพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับเพื่อรองรับ
9: ผู้พิการทางสติปัญญาแล้วก็บุคคลที่มีข้อจำกัดด้านการอ่านนะรวมไปถึงการทำความเข้าใจในข้อมูลด้วยนะครับส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับเตือนผู้ใช้ Easy Pass นะครับแล้วก็ขาติดแบบแม่เหล็กเนี่ยต้องระวังทั้งการทำให้ระบบรวนนะไม้กั้นไม่เปิดนะแล้วก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุที่หน้าด่านอีกด้วยนะเพื่อเป็นความปลอดภัยแล้วก็สะดวกเปลี่ยนมาใช้ขาติดที่ถูกต้องอ๋อนะคือบางทีเขาไปซื้อขาติดที่มันในออนไลน์ไงใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าขอให้เปลี่ยนมาใช้ขาติดที่ถูกต้องของแท้จากการทางพิเศษอันนี้จะช่วยให้การส่งสัญญาณเนี่ยมัน 100% นะครับผ่านฉลุยทุกด่านจ่ายค่าผ่านทางไม่สะดุดนะผู้ใช้ Easy Pass สามารถขอรับขาติด Easy Pass นะจากการทางพิเศษได้ฟรีนะครับตามพิกัดดังนี้นะครับ1ก็คือที่ศูนย์บริการที่เดียวเบสเซ็ต One Stop Service Center ที่ชั้น1อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทย2ก็คือที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกด่านทุกสายทางแล้วก็3ศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Service นะครับอันนี้อยู่ในสถานีบริการน้ำมันปตท.บริเวณจุดพักรถบางนาขาออกนะทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับส่วนทางกสทช.นะเมื่อกี้นี้นอกจากที่เขาไปประชุม2เรื่องแล้วเนี่ยนะกับหน่วยงานสำคัญเนี่ยนะฮะเขาก็มีประชุมเพิ่มเติมนะฮะ เรื่องที่3นะเป็นการประชุมกับทางองค์กรที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะเพื่อรับทราบแนวทางการพัฒนามาตรฐานสื่อสารที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่คำนึงถึงผู้ใช้งานทุกกลุ่มนะครับรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีของนิวซีแลนด์ในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านการใช้ภาษาที่ชัดเจนกระชับแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะฮะหน่วยงานที่5ที่เขาไปคุยนะไปคุยเรื่องของการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยไวกาโต้นะฮะ เพื่อที่จะรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการนะด้านปัญญาประดิษฐ์นะแนวทางการส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ถูกต้องตามหลักจริยธรรมนะครับตลอดจนการหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรนะทั้งการสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการวิจัยแล้วก็การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นนะครับ5เนี่ยเขาไปประชุมกับบริษัท Google New Zealand นะฮะโดยหารือถึงประเด็นด้านของนโยบายแล้วก็กฎระเบียบนะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของคู่ให้บริการโครงข่ายพื้นฐานดิจิตอลระดับโลกนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่กสทช.นะเขาไปประชุมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง7หน่วยงานที่นิวซีแลนด์นะคำถามวันนี้นะครับง่ายๆครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life เพื่อติดตั้งโซลาร์เซลล์นะกรณีไม่มีหลักประกันนะวงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่นะครับตอบคำถามใน Facebook Live นะครับมอบเป็นร่มแบบพับจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย1รางวัล นะครับช่วงที่2ครับวันนี้เดี๋ยวเราคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงหฤทัยกมลาพรนะครับ

0: เข้าใจว่าปัญหาไอ้ภัยบุหรี่มือสองไอ้เซ็กเกิลแฮนด์อะไรล่ะไอ้ซิกาเรตอะไรเนี่ยนะฮะมันก็ส่งผลกระทบกับคนทั่วไปที่ไม่ได้สูบบุหรี่โดยตรงเนี่ยเป็นจำนวนมากเหรอฮะ
1: ค่ะใช่ค่ะก็คือรายละเอียดของบุหรี่มือสองเนี่ยค่ะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะคะ
0: อ
1: ันนี้เราน่าจะเป็นที่ประจักษ์กันอยู่แล้วว่าผู้สูบเองอะค่ะก็จะได้รับโทษจากบุหรี่เองเนาะไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจอักเสบหรือว่าเป็นมะเร็งอะไรอันนี้น่าจะเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเป็นมะเร็งปอดอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นคือคนสูบเป็นเองเราเรียกว่าบุหรี่มือหนึ่งสูบเองก็เป็นโทษจากตัวเองค่ะแต่ว่าถ้ากรณีที่บุหรี่มือสองหรือว่ามือสามเนี่ยค่ะอันนี้เราจะหมายถึงถ้าบุหรี่มือสองก็คือว่าสมมติว่านั่งสูบอยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยค่ะคนที่ไม่ได้เป็นผู้สูบก็สูดควันเข้าไปด้วยแบบนี้ก็คือเรียกว่าผู้กระทําการอยู่ซึ่งหน้าเรานะคะเขาพ่นควันอยู่ตรงหน้าเราเรามองเห็นควันลอยอยู่อันนี้เราสูดเข้าไปอ่ะเรียกว่าเรารับสารพิษเข้าไปเป็นมือสองค่ะเรียกว่าบุหรี่มือสองถ้าบุหรี่มือสามนะคะนี่ไม่ใช่มือที่สามนะคะบุหรี่มือสามนะคะก็คือว่าผู้สูบเนี่ยจากไปแล้วควันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นลอยอยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นสารตกค้างอะค่ะที่ตกอยู่ตามสิ่งที่ดูดซับควันบุหรี่เอาไว้เช่นผ้าม่านพรมหรือว่าช่องแอร์ในรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะที่สารระเหยต่างๆโดยเฉพาะจากบุหรี่จริงๆบุหรี่มวนก็มีนะคะแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะมีงานวิจัยในรุ่นหลังๆเนี่ยพบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีสารตกค้างที่เป็นอันตรายเนี่ยในปริมาณมากแล้วก็สามารถจะตกค้างอยู่ได้นานด้วยอะค่ะเพราะว่ามันจะเหมือนไปเคลือบเหมือนเป็นไอระเหยที่มันไปเคลือบอยู
0: ่
1: ตามผิวสัมผัสต่างๆทีนี้ผู้สัมผัสก็คืออาจจะเป็นเด็กหรือว่าผู้สูงอายุพวกนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง
0: ครับ
1: ค่ะที่พอสูดดมสิ่งเหล่านี้เข้าไปเช่นเคยมีเด็กไม่สบายไอเรื้อรังมาคุณยายก็เล่าว่าคือเราถามว่ามีคนสูบบุหรี่ไหมคะที่บ้านคุณยายก็บอกว่าไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนในห้องน้ำอ่ะเข้าห้องน้ำต่อจากคุณพ่อแล้วได้กลิ่นหอมหอมสักไปสักมาก็คือคุณพ่อสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ปิดนะคะเช่นในรถยนต์ในห้องโรงแรมหรือในห้องน้ำที่ไม่มีหน้าต่างระบายอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็ตกค้างอยู่ในนั้นละค่ะคนเข้าต่อก็ควันก็มองไม่เห็นแล้วใช่ไหมคะคนสูบก็ไม่อยู่แล้วแต่เข้าไปสูดควันพิษเข้าไปเต็มๆในสิ่งที่มันตกค้างอยู่ตรงนั้นนะคะ
0: ไอ้บุหรี่ไฟฟ้ามันมีสารนิโคตินหรอ
1: บุหรี่ไฟฟ้ามีค่ะมีนิโคตินในปริมาณที่ถ้าเทียบกันแล้วสูงกว่าบุหรี่มวนซะอีกค่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นบุหรี่ไฟฟ้ายังมีพวกน้ำยาแต่งกลิ่นน้ำยาแต่งรสค่ะเพราะว่าหลายคนที
0: ่
1: ส
0: ู
1: บก็จะทำให้หอมทำให้เย็นเย็นคอผู้ใหญ่ก็จะชอบเป็นพวกรสมิ้นรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กวัยรุ่นชอบซ่าๆเด็กเล็กหรือว่าผู้หญิงก็อาจจะเลือกรสผลไม้กลิ่นผลไม้แบบนี้ค่ะมันจะมีเรียกว่าเป็นมายาคติที่มาชักชวนให้อยากใช้ค่ะ
0: กินมันหอมจริงๆนะผมนึกภาพตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะคุณหมอคือถ้าตอนนั้นมันยังไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าเนาะแต่ว่ามันจะมียี่ห้อหนึ่งที่มาจากอินโดนีเซียเนี่ยนะเราจะเรียกกันว่ากาแลมกาแลมพี่ชาวรู้จักไหมกาแลมรู้จักไหมไม่รู้จักนะโอ้ต้องไปซื้อแถวสยามสแควร์เมื่อประมาณสัก20กว่าปีก่อนนะคุณหมอไอ้อันนี้มันก็หอมมันก็เลยทำให้คนชอบใช่ไหมและไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแบบนั้นเนาะมันหอมแล้วก็คือทำให้คนชอบอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็คืออย่างคนไข้ที่เราดูแลอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยค่ะก็เราก็จะชอบถามเพราะว่าตัวหมอเองเนี่ยก็คือจะถนัดดูแลเรื่องโรคหืดนะคะหรือว่าที่คนทั่วไปเรียกหอบหืดเนี่ยแหละค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็คือก็จะมีคนไข้ที่แบบเอ๊ะเรารักษาโรคหืดหายไปแล้วแล้วอยู่ดีๆก็คือคนไข้ก็อาการแย่ลงมานอนโรงพยาบาลเกือบๆจะเข้า ICU ก็เลยมานั่งคุยกันกับคุณพ่อว่าตอนเด็กๆเนี่ยลูกผ่านมาได้หมดแล้วนะเรื่องแบบคลอดก่อนกำหนดอะไรก็ผ่านมาได้หมดโรคหืดก็ผ่านมาได้ทำไมตอนนี้อยู่ดีแย่ลงคุณพ่อก็เลยถามเราว่าถามเขาเหมือนถามค่ะว่าคุณหมอไม่รู้มันจะเกี่ยวไหมก็คือเพราะว่าเราอ่ะก็คือ

0: เมื่อก่อนคือติดบุหรี่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อก็เลิกได้เพื่อลูกแต่ว่าช่วงนี้เหมือนงานเครียดค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดใหม่ๆค่ะงานมันเครียดแล้วก็อยากสูบบุหรี่แต่ว่าก็หมอเคยห้ามไว้ไม่ให้สูบบุหรี่มวนแต่ตอนนั้นน่ะช่วงนั้นบุหรี่ไฟฟ้าก็มีเพื่อนมาแนะนำว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าสิมันไม่เหม็นแล้วเวลาไปดีลงานเนี่ยก็คือเวลาไปดีลงานเนี่ยก็คือโอกาสจะได้งานก็อาจจะดีกว่าตัวเหม็นๆกลิ่นบุหรี่คือนึกออกไหมคะบุหรี่มวนมัน
1: นึกออก
0: ทำให้ดูบุคลิกไม่ดีแต่ว่าการใช้บุหรี่อันเนี้ยมันตอบโจทย์เขาในสองส่วนก็คืออยากคลายเครียดด้วยอยากสูบบุหรี่แหละแต่ว่าก็ไม่เหม็นด้วยไปดีลงานก็อาจจะไม่ได้ถูกตำหนิหรือว่าเป็นจุดด้อยของบุคลิกภาพประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นออกแบบมาเพื่อผู้หญิงก็จะมีอีกกลุ่มนึงดีไซน์ก็จะแบบนึงออกแบบมาเพื่อเด็กอันนี้ที่น่าเป็นห่วงเป็นตุ๊กตุ๋นตุ๊กตา มีสารพัดรูปแบบทั้งเด็กหญิงทั้งเด็กชายเด็กชายก็เป็นฮีโร่สไปเดอร์แมนอะไรที่ฮิตอยู่เด็กหญิงก็อาจจะเป็นตุ๊กตาน่ารักมีสารพัดเลยค่ะสีพาสเทลคือดูไม่ออกว่าอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนหรือว่าเป็นแบบUSB ที่เสียบกับคอมพิวเตอร
1: ์
0: หรือว่าเป็นตัวตุ๊กตาสะสมอาร์ตทอยอ่ะหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้จะดูยากซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นจุดที่ทางหมอเด็กเองเนี่ยและวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยกับสมาคมโรคระบบหายใจเด็กและเวชบำบัดวิกฤตเนี่ยก็คอยมีรณรงค์เรื่องนี้อยู่เรื่อยๆคอยให้ความรู้รวมถึงศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เรื่องยาสูบแห่งชาติของสสเนี่ยก็ช่วยกันหาร่วมมือกันหลายๆด้านเพราะว่าต้องช่วยกันสอดส่องค่ะใช้คำนี้ดีกว่าค่ะ
1: ครับอ่ะคุณหมอผมเหลือประมาณสักประมาณ3นาทีนะอันนี้ต้องเข้าเอาถามคุณหมอเลยว่าไอ้ภัยของบุหรี่เนี่ยแน่นอนทางตรงเนี่ยเรารู้แล้วนะว่ามันทำไปถึงมะเร็งเสียชีวิตได้นะไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสำหรับมือสองเนี่ยนะมือสองมือสามเนี่ยน
0: ะ
1: มันจะรุนแรงขนาดไหนเพราะผมเคยได้ยินว่าบางทีมือสองอาจจะเรียกว่ารุนแรงกว่ามือหนึ่งก็ได
0: ้ก็คือจะมีกลุ่มเปราะบางอย่างที่บอกค่ะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับสารพิษเหล่านี้แล้วอาจจะมีอาการระบบหายใจอักเสบหลอดลมอักเสบเรื้อรังไอเรื้อรังหรือขั้นเป็นหอบหืดถ้าคนไหนที่เป็นภูมิแพ้หรือหอบหืดอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้หืดกำเริบเข้าโรงพยาบาลได้รวมถึงไปทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายด้วยค่ะภูมิคุ้มกันของคนเราเนี่ยพอเจอสารเคมีพวกนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันตกลงค่ะแล้วก็สามารถที่จะมีติดเชื้อง่ายเหมือนคนเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างนั้นนะคะป่วยง่ายติดเชื้อง่ายรวมถึงทำให้มีปัญหาเรื่องของระบบสืบพันธุ์เป็นหมันค่ะมีลูกยากแล้วก็ผิวพันธุ์ทรุดโทรมค่ะเป็นโรคผิวหนังอักเสบได้เลย
1: มันจะมีอาการไหมเอาแบบเบื้องต้นพอเรารู้ว่าในบ้านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสูบอยู่ลูกเนี่ยเด็กลูกเล็กๆเนี่ยมันจะมีอาการไหมแบบเวลาที่เขาได้ควันบุหรี่มือสองเยอะๆ
0: ค่ะไอค่ะมีน้ำมูกค่ะนอนกรนค่ะไอมีน้ำมูกต่อมต่างๆในร่างกายต่อมนิดน้อยในโพรงจมูกโตพวกนี้ก็จะมีปัญหานอนกรนการเรียนตกต่ำลงมันเป็นเรื้อรังเป็นวงจรเลยค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ติดเชื้อง่ายป่วยบ่อยจังทำไมลูกเดี๋ยวป่วยอีกละ คนอื่นก็ไม่ค่อยเป็นอะไรทำไมลูกป่วยอีกละแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือภูมิตกเนาะอย่างงี้ติดเชื้อง่ายภูมิตกอ๋อคุณหมอจะเตือนอะไรไหมฮะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ในบ้านเขายังอยากจะเขายังสูบบุหรี่อยู่อ่ะนะหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะถ้าเริ่มไปแล้วสูบไปแล้วนะคะก็คือแนะนำให้ไปคลินิกอดบุหรี่ค่ะมีหลายๆโรงพยาบาลมีคลินิกอดบุหรี่เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองสิ่งที่เริ่มไปแล้วมันทำลายไปแล้วมันไม่ย้อนกลับคืนมานะคะจะไปทำลายเพิ่มคนไหนที่ยังไม่เคยเริ่มก็อย่าลองอย่าริเพราะว่ามันติดง่ายมากค่ะแล้วมันก็มีผลระยะยาวไม่ใช่เฉพาะตัวท่านเองคนที่ท่านรักคนในครอบครัวซึ่งเขาเลือกไม่ได้ว่าจะต้องหายใจเอาอากาศอันเดียวกับท่านนะคะคุณภาพอากาศในบ้านก็สำคัญค่ะแล้วมันก็ปล่อย PM 2.5 ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในยุคที่เราเป็นห่วงอากาศนอกบ้าน PM 2.5 เราอย่าทำให้อากาศในบ้านเราเสียไปด้วยตัวเราเองค่ะ
1: จะไปแบบโอ้โหสูบหน้าบ้านนะประตูบ้านปิดเรียบร้อยมีกระจกอะไรเรียบร้อยนี่ไม่พอเนาะ
0: อยู่ในเสื้อผ้าหน้าผมและลมหายใจของผู้สูบค่ะ
1: อ๋อเออใช่ใช่ใช
0: ่สูบเสร็จมาหอมลูกก็เรียบร้อยค่ะ
1: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะมันมีกลิ่นติดนะ เวลาที่หายใจออกมานี่มันเป็นกลิ่นบุหรี่เลยเออจริงจริงจริงโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับ
0: ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับสวัสดีครับครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงหฤทัยกมราพรนะฮะหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบหายใจกุมารแพทย์โรคระบบหายใจนะของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะก็คุยกับเรานะเป็นภัยที่มันเกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่นี่แหละนะของคนสูบบุหรี่นะในบ้านนะจริงๆนอกบ้านก็เป็นภัยเหมือนกันนะโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ได้สูบนะเป็นเขาเรียกว่าบุหรี่มือสองเนี่ยควันบุหรี่มือสองที่เราได้รับเนี่ยนะอันนี้มันก็เป็นโทษกับเราด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากถึงคนที่สูบฮะสำคัญที่สุดนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้น
7: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารข่าวว่าในวันนี้เรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนได้แก่เรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเรือ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์สันจูเนียร์จะเทียบท่าที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เรือ USS โรเบิร์ตสมอลส์จะเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยโดยพลเรือตรีโรเบิร์ตอีลอฟรินผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังจะเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้พักผ่อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิดหลังยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
8: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสม254รายทั้งนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่กรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหลังพบการระบาดเป็นครั้งแรกนางซารีเอสายารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลังพบหมูป่าตายและติดเชื้อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและนับจนถึงวันที่28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด36ตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปอีกรัฐบาลฟินแลนด์ยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่าที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดจากเดิมอยู่ที่50ยูโรเพิ่มเป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและมีส่วนช่วยกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรให้หมดไปจากฟินแลนด์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอย่านตาขาวอำเภอนายงอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอกงหราอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 66% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอบุญพินอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 น.วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนผู้บริหารเมืองพัทยาเดินหน้าสานต่อภารกิจ Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อหลังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้กลับมาบริหารเมืองพัทยาเป็นสมัยที่สองนายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาประกาศเดินหน้าตามแนวคิด Better พัทยาทำจริงทำแล้วทำต่อผลักดัน3เป้าหมาย33นโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตลอด4ปีข้างหน้าโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการสร้างเศรษฐกิจรายได้และการจ้างงานผ่านการยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกผลักดันเมืองเป็น Festival City ส่งเสริมผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อกระจายรายได้ไปสู่คนในพื้นที่ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายโดยมีการปรับปรุงสวนสาธารณะเมืองพัทยา35ไร่ซึ่งการดำเนินการกำลังใกล้แล้วเสร็จนอกจากนี้มีโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและสนามฟุตบอลขนาด 20,000 ที่นั่งซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเมืองพัทยาในการรองรับการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมระดับนานาชาติได้สามารถที่จะเชื่อมโยงกีฬาเข้ากับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเมืองในลำดับถัดไปในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะได้มีการเตรียมพัฒนาระบบกำจัดขยะของเมืองให้รองรับการเติบโตในอนาคตมีการพัฒนาระบบจัดการขยะบนเกาะล้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้บริหารบ้านเมืองทั้งระบบข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนกล้องวงจรปิดและบริการดิจิทัลเพื่อก้าวสู่สมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ต่อไปการดำเนินการต่างๆล้วนมีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนพัทยาเอง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆมาส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: จริงๆอยากให้เพลงจบก่อนนะคะเพลงเพราะเดี๋ยวดิฉันร้องให้ฟังกันสวัสดีค่ะคุณที่รักค่ะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องนู้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยกันเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนจังหวัดไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเรานำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะไม่อยากจะพูดถึงฝนแต่พูดซะหน่อยตกทุกวันเมื่อวานก็ตกอีกนะคะดิฉันเตรียมตัวจะเดินจะออกไปตลาดเลยหมู่บ้านดิฉันไปเตรียมตัวจะไปซื้อกับข้าว ฝนก็ลงมาเลยอดไม่ต้องไปสงสารพ่อค้าแม่ขายพวกแม่ค้าทั้งหลายแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายอ่ะทำอาหารไว้หม้อใหญ่ๆลงทุนไป 2,000 3,000 แล้วขายได้300เนี่ยมันจะให้เรื่องไหมเนี่ยนะคะเดี๋ยวบ่นต่อค่ะตอนนี้ไปคุยเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะนั่นคือเรื่องราวของมรดกและการทำพินัยกรรมพาไปคุยกับคุณชัยณรงค์กัจฉปานันท์ทนายความอิสระไปทักทายกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเรียนถามอย่างนี้ค่ะเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยนะคะคือจากการที่ดูละครนะเป็นคนชอบดูละครเนี่ยพอพ่อพระเอกตายหรือพ่อนางเอกตายเนี่ยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยหรือทำไว้แต่ปรากฏว่าก็มีคนคัดค้านมีคนไม่ได้นี่พินัยกรรมปลอมอะไรต่ออะไรอย่างนั้นเนี่ยนะคะ
1: ครับผม
0: อยากรู้จริงๆว่าการทำพินัยกรรมเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงนะคะจัดสรรเรื่องมรดกยังไงถ้าสมมุติว่ามีลูก3คนมีภรรยาอีก1แล้วก็อีกคนนึงเป็นภรรยาน้อยอีกคนเป็นหลานอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยคนที่ได้รับมรดกเนี่ยเขาสามารถที่จะแจกแจงให้ได้หมดทุกคนไหมหรือว่าให้ได้เฉพาะภรรยากับบุตรอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะคะ
1: ครับต้องขอเล่าเรื่องพินัยกรรมก่อนนะฮ
0: ะ
1: คือปกติพอคนเราตายเนี่ยเรามันจะมีทรัพย์สินคงเหลืออยู
0: ่ค่ะ
1: ไอ้ทรัพย์สินเนี่ยมันก็คือถ้าไม่มีพินัยกรรมเลยมันก็แบ่งไปตามกฎหมายนะฮะ
0: ค่ะ
1: กฎหมายเขาบอกว่ามีทายาทหลายชั้นเนี่ยครับชั้นแรกคือชั้นบุตรชั้นบุตรแล้วก็พ่อแม
0: ่
1: ลูกหลานอะไรก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: แต่ว่าภรรยาเนี่ยที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้ครึ่งหนึ่งของเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ได้มาระหว่างสมรสเนี่ยจะต้องถือเป็นทรัพย์สินที
0: ่ได้ครึ่งหนึ่งของ
1: คนละครึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: แต่พอเขาแต่งงานมา20ปีแล้วมีบ้านที่ได้มาระหว่างแต่งงานเนี่ยบ้านหลังนี้จะเป็นของภรรยาครึ่งหนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของเขาอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ทรัพย์สินที่เขาจะแบ่งตามกฎหมายเนี่ยทุกอย่างมันต้องเป็นแบ่งของภรรยาก่อนครึ่งหนึ่งเสมอแล้วก็ถึงจะไปชั้นลูกเนี่ยลูกกับแม่ก็จะได้เท่ากัน
0: ค่ะ
1: สมมติว่ามีเงินอยู่ 10,000 บาทแม่ได้ไปก่อน 5,000 เพราะครึ่งหนึ่งของเขาอีก 5,000 เนี่ยก็แบ่งกันลูก4คนก็แบ่งกันไปอันนี้ถ้าพูดถึงไม่มีพินัยกรรมนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: แต่ถ้ามีพินัยกรรมเนี่ยคนที่อายุเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วสามารถทำพินัยกรรมได้ทุกคนแล้วก็ทำได้ทุกวันด้วยถ้าทำวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ทำใหม่ฉบับที่ทำวันนี้ก็ยกเลิกไปโดยอัตโนมัตินะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็เขียนอะไรก็ได้คือปกติจะเขียนเอาไว้ว่าทรัพย์สินเนี่ยที่มีอยู่ในวันนี้กับวันข้างหน้าเนี่ยจะยกให้ใครบ้างแต่ถ้าส่วนที่ไม่ได้เขียนเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
0: ค่ะ
1: เช่นมีบ้านอยู่10หลังแล้วมีหลังนึงเนี่ยเขียนยกให้คนอื่นไปอีก9หลังไม่ได้เขียนอะไรก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดแต่หลังที่ระบุไว้ก็ต้องตามพินัยกรรม
0: ค่ะทีนี้ดิฉันถามต่อนะถ้าสมมติว่าคุณเขียนพินัยกรรมไว้เนี่ยโอเคคุณภรรยาของคุณเนี่ยได้ไปแล้วบ้านหลังใหญ่ครึ่งนึงแล้วบ้านอีก2หลังของคุณเนี่ยคุณไม่ได้ให้ใครไว้เลยเนี่ยอันนี้ตกเป็นของใคร
1: ก็ต้องเป็นของทายาทตามกฎหมาย
0: ของทายาทตามกฎหมาย
1: ใช่ทีนี้ภรรยาที่เขาไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยถ้าเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เลยแต่ถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยลูกเขาจะได้แต่เขาต้องรับรองบุตรด้วยนะว่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: เป็นบุตรเขา
0: ใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ได้รับรองบุตรก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
1: ก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าถ้าหากว่าบุตรเข้าไปมีการจดทะเบียนว่าเป็นนี่เป็นพ่อไว้หรืออะไรตอนที่ไปแจ้งเกิดเอาไว้เนี่ยก็มีหลักฐานของการเป็นลูกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในมรดกนั้น
0: ค่ะค่ะ
1: ทีนี้พินัยกรรมนะอาจารย
0: ์
1: ก็ได้ผมจะเล่าไปทีเดียวเลย
0: พินั
1: ยกรรมเนี่ยสามารถที่จะเขียนไปทำเองก็ได้หรือว่าจะไปมีพยานก็ได้หรือจะพิมพ์หรือจะเขียนได้หมดเลยนะฮะ
0: ทำเองหมายถึงว่าดิฉันเขียนเองเลยอ่ะเหรอฮะ
1: ใช่เขียนเองทั้งฉบับเลย
0: oh.
1: หรือจะพิมพ์แล้วก็ให้คนหรือจะให้คนอื่นพิมพ์ให้แล้วอาจารย์เซ็นก็ได้ หรือจะทำยังไงก็แต่เงื่อนไขสำคัญคือคนที่มีสิทธิ์ในพินัยกรรมห้ามเซ็นชื่อเป็นพยานสมมติอาจารย์มีเงินอยู่20 ล้านแล้วอาจารย์จะเขียนพินัยกรรมให้ผมอย่างเงี้ย แต่ผมไปเซ็นชื่อเป็นพยานรับทราบไว้เนี่ยนะผมก็ไม่ได้หรอกก็ตัดออกเลย
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: เข้าใจละเข้าใจละทีนี้ต่อนะคะถ้าสมมุติว่าคนเขียนพินัยกรรมเนี่ยนะเขาอยากให้หลานนะซึ่งไม่ใช่ลูกนะคือลูกกับภรรยาเนี่ยให้ไปแล้วนะคะอยากให้หลานแล้วก็ให้คนที่เคยดูแลเข้ามาม
1: ี
0: บุญคุณกันเนี่ยได้ไหมคะ
1: ได้เลยครับไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหลาน
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกในสายเลือดให้หลานก็ได้
1: ไม่จำเป็นได้จะบริจาคการกุศลได้หมดเลย
0: อ๋อให้ลูกบุญธรรมก็ได้
1: ได้หมดเลยทำได้หมดเพราะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินอยู่แล้ว
0: ฮะทีนี้ดิฉันถามคำนี้ดิฉันไม่เข้าใจคำว่าฟ้องแย้งอ่ะเขาบอกว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะฟ้องแย้งได้คำว่าฟ้องแย้งหมายความว่าอะไรคะ
1: ฟ้องแย้งที่หมายถึงคดีธรรมดาเนี่ยสมมติว่าอาจารย์อยู่บ้านติดกับผมเนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็ฟ้องว่าต้นไม้บ้านอาจารย์มาลุกล้ำบ้านผมก็เลยฟ้องอาจารย์
0: อ
1: าจารย์ก็อาจจะฟ้องแย้งว่าไม่ใช่หรอกมันไม่ได้ลุกล้ำเข้าไปอันนี้ก็ฟ้องแย้งกลับมาว่าผมนะฮะที่ลุกล้ำกลับไปถ้าฟ้องแย้ง
0: ค่ะค่ะ
1: จะฟ้องกลับมาอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะอันนี้เขาเรียกฟ้องแย้งแล้วในอย่างในพินัยกรรมเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องแย้งไหมว่าฉันไม่ให้คนเนี้ยฉันไม่ให้อ่ะ
1: พินัยกรรมมันจะไม่มีเรื่องของการฟ้องแย้งครับเพราะพินัยกรรมนี่ไม่ใช่การฟ้องนะฮะพินัยกรรมเป็นการยื่นคำร้องของ
0: ใช่
1: ผู้จัดการมรดก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคือคนที่ไม่เห็นด้วยก็จะไม่เพียงแต่คัดค้านพินัยกรรม
0: คัดค้านพินัยกรรมคัดค้าน
1: คำร้องคัดค้านคำร้อง
0: ก็
1: ไม่ค
0: ั
1: ดค้านพินัยกรรม
0: คัดค้าน
1: คือว่าพินัยกรรมนี้ไม่ชอบลายมือชื่อปลอมหรือมีฉบับอื่นอยู่แล้วอะไรก็ผ่านไป
0: มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
1: สมมติก็ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียนะสมมติว่าพินัยกรรมฉบับเนี้ยลูกคนโตเนี่ยได้แล้วก็เขียนไว้อย่างนั้นมีลูกคนเล็กเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะพินัยกรรมนี้ไม่ถูกต้องก็ไปคัดค้าน
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ก็มีส่วนได้เสียเขาคัดค้านได้แต่ไม่ใช่คนนอกจะไปคัดค้านว่าแม่บ้านจะมาคัดค้านอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้มีส่วนได้เสีย
0: ก็เหมือนพินัยกรรมวัดน่ะสิลูกมี8 คนแล้วคนที่กล้ามาคัดค้านเนี่ย
1: ก็ถ้าลูกคนที่กล้าถ้าเขามีส่วนได้เสียเขาก็มีสิทธิ์คัดค้านแต่ถ้าเขาไม่มีส่วนได้เสียเลยเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะคัดค้านได
0: ้ดิฉันไปไปไกลเลย
1: อ
0: ะไรนะคะยังไม่ได้ทำเลยค่ะ
1: ก็อาจารย์จะมอบให้ใครก็เขียนพินัยกรรมไม่ได้เลยแล้วก็แต่จริงๆแล้วควรจะพินัยกรรมเนี่ยควรจะถ่ายสำเนาแล้วก็เก็บไว้ให้คนอื่นไว้ด้วยเผื่อหาย
0: ค่ะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเราให้ทนายความเขียนให้อย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะแล้วให้ทนายความไว้ฉบับหนึ่งเหมือนอย่างในละครอ่ะทนายความเขาก็ถือไว
1: ้
0: ฉบับหนึ่งแล้วก็เราก็ถือไว้ฉบับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ได้ครับผมทำได
0: ้เราต้องระบุทรัพย์สินทั้งหมดทุกอย่างของเราไหมคะว่าเรามีบ้านมีรถกี่คันมีเงินในธนาคารกี่บัญชีอะไรเงี้ยเราต้องเขียนหมดทุกอย่างไหมคะ
1: จริงๆนะไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันจะเขียนว่าเงี้ยเมื่อข้าพเจ้าตายเนี่ยให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในเวลานี้และที่จะมีต่อไปในภายหน้าให้เป็นของใครแต่อันนี้ก็คือหมายว่าถ้าอย่างงั้นก็คือต้องแบ่งไปตามนี้เลยแต่ถ้าเขาเขียนว่าทรัพย์สินเฉพาะส่วนนี้ก็คือ เช่นว่าบ้านให้ในกองที่ดินให้ขอโทรศัพท์ให้คออย่างเงี้ยต้องเป็นไปตามนั้น
0: ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะ
1: แต่ที่สำคัญต้องมีผู้จัดการมรดกนะฮะ
0: ต้องมีผู้จัดการมรดกเหรออ้าวแล้วถ้าไม่มีล่ะ
1: พอมีผู้เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีการขอยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกนี่ต้องให้ศาลสั่งเพ
0: ื่
1: อที่จะจัดการให้เป็นไปตามพินัยกรรม
0: อ๋อ
1: ทีนี้เจ้ามรดกเนี่ยถ้ารอบครอบก็จะเขียนว่าให้ ให้ลูกคนนี้เป็นผู้จัดการมรดก
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยทายาทเนี่ยเขาก็จะร้องเข้ามาว่าขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วมีคนอื่นคัดค้านไหม
0: ค่ะค่ะ
1: ถ้ามีลูก5คนเนี่ยลูก5คนอาจจะมี2คนขอมาผู้จัดการมรดกร่วมกันก็ได้นะไม่ต้องคนเดียว
0: ค่ะดิฉันถามถึงเรื่องนี้เรื่องปัญหาโลกแตกคือผู้ชายไทยเนี่ยมักจะมี2บ้านหรือ3บ้านนะคะ
1: ครับ
0: บ้านใหญ่เนี่ยโอเคลูกแม่ใหญ่บ้าน2เนี่ยลูกแม่รองทีนี้ลูกแม่รองเนี่ยมีสิทธิ์ไหมที่จะมีเงินได้รับมรดกด้วยแล้วถ้าแม่ใหญ่กับลูกแม่ใหญ่เขาคัดค้านเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ให้เพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนเขาไม่รับรู้อะไรด้วยทั้งนั้นน่ะมีสิทธิ์ไหมคะ
1: มีสิทธิ์ครับเพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าแม่ต้องจดทะเบียนหรือเปล่ากฎหมายบอกให้เป็นบุตรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาเป็นบุตรแล้วเนี่ยเขามีฐานะเท่ากับบุตรเลย
0: อ๋อกฎหมายไม่ได้บอกว่าแม่ต้องจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียน
1: แม่รองที่ไม่ได้จดทะเบียนอาจจะพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็คือทะเบียนสมรสมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันสมรสซ้อนอยู่แล้ว
0: ใช่ๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเนี่ยมีสิทธิ์อยู่แล้วถ้ามีถึงไม่มีพินัยกรรมก็ต้องได้อยู่แล้ว
0: ก็ได้อยู่แล้วนะคะถึงจะเป็นลูกของแม่รองแม่สองแม่สามอะไรก็ว่าไปก็มีสิทธิ์ได้
1: ผมนี่แนะนำเรื่องหนึ่งครับที่เป็นปัญหาหลายที่เกิดขึ้นเลย
0: คือ
1: บางคนเจ้ามรดกบางคนเนี่ยมีที่ดินเยอะแล้วก็มีลูกหลายคน
0: ค่ะ
1: ก็ไปสั่งไว้ในพินัยกรรมว่าให้ที่ดินเนี่ยเป็นของลูกทั้ง8คนเนี่ยให้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
0: ค่ะ
1: ห้ามขาย
0: ค่ะ
1: พอถึงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมเคยมีลูกความคนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เขามีที่ดินใหญ่พื้นใหญ่มากแล้วก็ให้มีลูกอยู่8คนเนี่ยเขาก็สั่งว่าห้ามขาย
0: ห้ามขาย
1: แต่ลูกทุกคนเนี่ยก็จะได้ผลประโยชน์จากการที่ดินแปลงเนี่ยมันถูกเอาไปเช่าให้เช่าหรือทำอะไรอยู่น
0: ะ
1: เขาไม่ได้เงินทุกเดือนละกี่บาทก็แล้วแต่อาจจะประมาณ200,000เนี่ยทุกคนก็ได้200,000จนตายปัญหาคือบางคนไม่มีลูกเขาก็บอกอ้าวแล้วถ้าเขาตายไปเนี่ยส่วนของเขาก็สูญหายไปเลยสิเขาก็อยากจะขายเพื่อจะได้เงินออกมา100,000,000มาใช้ก่อนเขาพี่ก็ไม่ยอมอย่างนี้ปัญหาจะเยอะจริงๆถ้าจะแบ่งกันจริงๆก็ควรจะแบ่งให้มันเด็ดขาดไปเลยว่าคนไหนได้ตรงไหนแล้วเขาจะขายก็ได้ในที่ของเขา
0: แล้วอย่างเงี้ยนะถ้าคนนั้นเขาอยากได้เขาอยากขายเขามีสิทธิ์ที่จะขายไหมเขาต้องทำยังไง
1: ก็ถ้ามันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ยเขาก็ขายส่วนของเขาได้แต่พอมันอยู่ร่วมกันทั้งหมดมันก็ไม่มีใครมาซื้ออีกนะฮะเพราะบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม4คนเนี่ยเขาจะขายส่วนของเขาเนี่ยอีก3คนไม่ขายเนี่ยบ้านมันก็ยุ่งไปหมดก็ขายไม่ได้อะ
0: ค่ะค่ะโอ้ปัญหาเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ปัญหามันก็จะเยอะ
0: ปัญหาเยอะดังนั้นเวลาทำพินัยกรรมต้องทำให้เคลียร์ต้องเขียนให้ชัดถูกไหมคะ
1: ใช่แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมากนะก็อาจจะเขียนคร่าวๆหรือมันก็มีผลนะมันไม่ใช่ว่าต้องเขียนให้แบบจนละเอียดไปอย่างนั้นแต่ถ้าจะให้ละเอียดไปอย่างนั้นก็ต้องให้ทนายความช่วยทำให
0: ้ใช่ต้องให้ทนายความทำให้นะคะดิฉันถามนิดหนึ่งสิอยากรู้ว่าไม่ใช่เรื่องนี้นะเรื่องวัดที่ดินวัดเนี่ยการที่เรายกที่ดินให้วัดแล้วเนี่ยนะเขาสร้างเป็นวัดแล้วเนี่ยดิฉันไม่ได้พูดถึงวัดไหนนะแล้วทายาทอยากจะได้ที่ดินคืนเนี่ยมีสิทธิ์ไหมยกให้วัดไปแล้วอ่ะ
1: มันก็ต้องดูว่าการยกให้มันชอบไหมถ้ามันทุกอย่างมันถูกต้องแล้วมันชอบไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปตามนั้นแหละแต่ถ้าตอนที่ยกให้เขาไม่ได้มีสิทธิ์ในที่ดินอะไรแบบนี้มันก็ลำบากอย่างเช่นว่าเขาแต่งงานแล้วเขามีครอบครัวเนี่ย
0: คร
1: ับที่ดินตรงนั้นจะเป็นของภรรยาครึ่งหนึ่งเนี่ย
0: ค่ะ
1: ถ้าเขาไปยกให้วัดทั้งครึ่งทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ภรรยาเขาไม่ได้ให้ด้วยอันนี้มันก็มีข้อโต้แย้งได้เนี่ย
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องดูตามข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป
0: อ๋อค่ะดิฉันไม่ได้พูดถึงวัดไหนนะคุณสายชนจะถามถึงเรื่องพินัยกรรมไหมคะคุณสายชนสร้างควบคุมเสียงของเรามีอะไรอย่างนั้นอําคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของพินัยกรรมแล้วก็เรื่องของมรดกไหมคะ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับคือทุกวันนี้เนี่ยคนที่จะทำพินัยกรรมบางครั้งก็จะถามใครดี
0: ค่ะ
1: ก็ถามใครไม่ได้ก็จะไปจ้างทนายความทนายความเนี่ยมีตั้งแต่ฟรีนะฮะ
0: ค่ะ
1: 1,000 บาท 3,000 5,000 10,000 จนถึง 100,000 แล้วแต่ทรัพย์สินที่ของผู้เจ้ามรดกแล้วก็จะตกลงกันเนี่ยจริงๆแล้ว ถ้าเราไม่จำเป็นต้องไปจ่ายเงินค่าจ้างใครหรอกครับไปปรึกษาตามที่เขาให้บริการทางด้านกฎหมายที่สำนักงานที่เขาให้บริการทางด้านกฎหมายนั้นหน่วยราชการเนี่ยมันก็มีนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วในขณะเดียวกันไปค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆตัวอย่างพินัยกรรมนี่ก็มี
0: ค่ะ
1: นะฮะหรือถ้าหากว่าต้องการจะสอบถามผมเนี่ยส่งมาผ่านอาจารย์ผมก็ดูแลผมก็ดูให้ไม่ต้องไม่คิดเงินแล้วครับดูให้ฟรีนะครับ
0: ใจดีจังได้เลย
1: จะได้ดีกว่าที่จะไปบอกไปให้ทนายความเขาดูแล้วก็ผมไม่ได้ไปตัดอาชีพทนายความอื่นนะที่แต่บางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะจ่ายเงินเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้บอกพอทนายความคิดค่าจัดการทำพินัยกรรมให้หมื่นหนึ่งห้าพันเนี่ยเขาอาจจะไม่สะดวกจ่าย
0: ใช่ใช่
1: จริงก็มีคนที่สามารถที่จะใช้บริการฟรีพวกนี้ได้นะฮะมีคนคอยหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้ว
0: ใช่อย่างเช่นสภาทนายความเขาก็มีทนายอาสาใช่ไหมคะ
1: ครับก็มี
0: มีทนายอาสาแต่ว่าคุณต้องมาเองนะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สะดวก
1: ครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะการทำพินัยกรรมเปิดตัวอย่างในนั้นเลยพี่แต่ว่าให้แน่ใจว่ามันถูกต้องแค่นั้นเอง
0: ค่ะเดี๋ยวดิฉันเขียนพินัยกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวดิฉันส่งไปให้คุณดู
1: ได้เลยครับผม อันนี้ผมพูดจริงๆนะแล้วก็ฝากไว้ที่ผมก็ได้ครับแล้วก็เก็บเอาไว้ให
0: ้ได้อ
1: ีก30ปีพออาจารย์ไม่อยู่แล้วก็เดี๋ยวค่อยมาเปิดกัน
0: โอ้ดิฉันไม่อยู่จนถึงอีก30ปีแล้วค่ะตอนนี้ดิฉันร้อยหนึ่งแล้วกลายเป็น130ไม่ไหวแล้วค่ะ
1: เราก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะฮะ
0: โอ้ยดิฉันอายุมากกว่าคุณคุณแค่เลข6ดิฉันน่ะเลข1 0 0ดิฉัน101 ขอบพระคุณมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพินัยกรรมในวันนี้ถ้าหากว่ามีคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดเกิดให้ความสนใจหรืออะไรถามมาเดี๋ยวดิฉันส่งคำถามไปให้นะคะ
1: ได้ครับหรือจะเอาตัวอย่างพินัยกรรมมาให้ผมร่างมึงคร่าวๆมาก่อนแล้วผมดูให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับไปได้ครับไม่ต้องระบุอะไรมากมายนะครับผมไปดูรายละเอียดให้แล้วกันว่ามันถูกหรือเปล่า
0: ได
1: ้เลยนะ
0: ครับได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนรงค์กัจฉปานันท์ทนายความอิสระมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของการทำพินัยกรรมใครก็ตามที่มีมรดกเยอะแล้วก็มีหลายบ้านเนี่ยปัญหามันเยอะนะนะคะดังนั้นคุณไม่รู้หรอกเรื่องราวของพรุ่งนี้กับชาติหน้ามีคนเขาถามว่ารู้ไหมว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาถึงก่อนไม่รู้ดังนั้นทำไว้ก็ดีนะคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่มีปัญหาจริงๆนะคะคนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่มีปัญหาอย่างเช่นตอนที่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเสียชีวิตลงไปภรรยาหลวงทะเบียนสมรสใส่กรอบแล้วปิดเอาไว้หน้าศาลาเลยเพราะว่ามีบรรดาแม่เล็กๆเยอะนั่นอันนั้นชัดเจนมากแล้วก็พินัยกรรมถึงไม่ได้ทำแต่ตามกฎหมายแล้วแม่ใหญ่ก็ต้องได้ไปครึ่งหนึ่งที่เหลือก็เป็นของทายาทดังนั้นการทำพินัยกรรมไว้ตั้งแต่วันนี้มันก็จะดีสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังไม่ได้หมายความว่าเราแช่งตัวเราเองไม่ใช่แต่ปัญหาต่างๆจะได้ไม่เกิดถ้าหากว่าเราไม่อยู่แล้วด้วยความปรารถนาดีจาก Thailand Story พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนจากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเดือนกันยายนมาถึงแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ข้าราชการที่อายุครบ60เราจะต้องทำงานเป็นเดือนสุดท้ายเนี่ยเขาใจคอไม่ค่อยดีหรอกนะคะหลายท่านทีเดียวที่ดิฉันเคยเห็นมาเนี่ยทำใจไม่ได้นะโดยเฉพาะตำแหน่งใหญ่ๆมีลูกน้องเยอะๆเช้าขึ้นก็มีรถไปรับถึงบ้านรถตำแหน่งมีคนหิ้วกระเป๋าเดินลงจากรถมีคนเปิดประตูใช่ครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายวันหนึ่งพอ1ตุลาลืมตาขึ้นมาทุกอย่างหายหมดเลยไม่มีรถไม่มีตำแหน่งหน้าที่ไม่มีอะไรทั้งนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะบอกคือเตรียมใจแล้วก็ต้องทำใจค่ะตอนนี้ไปทำของอร่อยอย่างนี้ว่ะเพชรบุรีนะคะผอ.ชท.เพชรบุรีค่ะผอ.ดวงใจคุ้มสะอาดไปถ่ายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
6: ค่ะยินดีค่ะ
0: เทศกาลกินหอยตกหมึกใหม่อีกแล้วเหรอคะ
6: มาเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีของชะอำเลยค
0: ่
6: ะ
0: ใช่ไม่อยากจะคุยไม่อยากจะคุยเราไปมาแล้วเราเคยไป
6: ค่ะก็เทศกาลใหญ่ประจำปีที่จัดทุกปีเนี่ยของเทศบาลชะอำนะคะที่บริเวณจุดชมวิวเนี่ยก็จะมีอยู่สองงานใหญ่ๆก็คือเทศกาลชิมปูชักแล้วก็เทศกาลกินหอยตกหมึกเนี่ยนะคะ
0: ค่ะค่ะเริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ครับพ่อ
6: ปีนี้ก็จัดเป็นปีครั้งที่25แล้วนะคะกำหนดไว้ที่12ถึง19กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
0: 12ถึง19กันยายนมีอะไรบ้างคะ
6: ค่ะก็จริงๆเนี่ยไฮไลท์เด็ดๆเนี่ยนอกจากการออกร้านอาหารทะเลสดๆที่ออกโดยร้านอาหารโรงแรมชื่อดังในชะอำกว่า50บูธแล้วนะคะก็ยังมีการแสดงดนตรีจากวงที่ได้รับความนิยมทุกค่ำคืนนะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หาได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะคะกับกิจกรรมนำนักท่องเที่ยวลงเรือไปตกหมึกกลางทะเลนะคะที่น่าตื่นเต้นและก็ประทับใจทุกวันนะคะก็มีค่าใช้จ่ายเพียงท่านละ100บาทนะคะพร้อมให้อุปกรณ์ตกหมึกซึ่งเรียกว่าโยธกานะคะไปออกตกหมึกสัมผัสประสบการณ์ที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตก็ต้องออกไปทะเลกลางคืนนะคะไปตกหมึกกันนะคะจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นมีเรือแล้วก็มีไฟสีเขียวๆในช่วงการจัดงานตลอดทั้งการจัดงานค่ะ
0: ไปตกหมึกตอนกี่ทุ่มคะ
6: ก็ส่วนใหญ่จะออกประมาณทุ่มนึงค่ะ
0: ทุ่มนึง
6: ทุ่มนึงก็จะใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมง
0: 1ชั่วโมงแล้วก็กลับเข้าฝั่ง
6: ช่ค่ะกับข้าวฝั่งแล้วก็หมึกที่ได้มาจากการตกมาเนี่ยก็มาทำเป็นปรุงอาหารย่างเป็นทำน้ำจิ้มสดๆให้กับบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
6: ค่ะ
0: มีคนให้ความสนใจเยอะไหมคะกับเรื่องราวของการไปตกหมึกเนี่ย
6: ก็จริงๆเนี่ยงานนี้เป็นงานประจำปีที่ทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ให้ความสนใจไปร่วมกิจกรรมตกหมึกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะ
0: รอเลย
6: จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ากิจกรรมเนี่ยมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะก
0: ิ
6: จกรรมเรือออกไปตกหมึกนะคะ
0: ค่ะ
6: แล้วก็ส่วนสำหรับกิจกรรมมาทานมาชิมอาหารทะเลสดๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่รอคอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะคะมานั่งดื่มมานั่งทานอาหารสดๆกันก็เป็นกิจกรรมที่เป็นที่รับทราบในวงกว้างแล้วว่า1ปีเนี่ยก็จะมีงานเนี้ยแล้วก็เป็นงานที่รอคอยแล้วก็เป็นงานที่ช่วยสร้างบรรยากาศสีสันทางด้านการท่องเที่ยวช่วงที่จะก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวของเพชรบุรีหรือว่าชะอำเนี่ยนะคะในช่วงพฤศจิกาที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะจริงๆใครๆก็ชอบนะงานเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวทุกอย่างมันขออนุญาตใช้คำนี้มันเฟรชเนี่ยมันสดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของอาหารเรื่องราวของดนตรีเรื่องราวของผู้คนเรื่องราวของการออกไปตกหมึกเนี่ยมันน่าตื่นเต้นอ่ะถูกไหมคะ
6: และที่สำคัญคือราคาไม่แพงนะคะราคาก็เป็นธรรมนะคะของเที่ยวนะคะ
0: ใช่อย่างออกไปตกหมึกเนี่ยพออบอกคิดแค่ร้อยเดียวเองโอ้โห
6: ซึ่งมันร้อยบาทเนี่ย
0: ใช่ซึ่งมันถูกมากเลยนะ
6: คือก็อยากจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมแล้วก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริงๆเพราะว่าเทศบาลเนี่ยเขาจัดเองค่ะเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแพงเนื่องจากว่าเขาก็อยากให้นักท่องเที่ยวออกไปหาประสบการณ์เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนี้ยให้เป็นที่ทราบในวงกว้างด้วยค่
0: ะ
6: เพื่อจะได้แบบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสนใจมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆค่ะ
0: อ๋องานนี้เทศบาลเป็นคนจัดนั่นแหละค่ะ
6: ใช่ค่ะเทศบาลร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆเป็นผู้จัดแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรีเองเราก็ร่วมประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบด้วยค่ะ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าจำได้ว่าเป็นงานที่โด่งดังอ่ะข้ามปีกันเลยทีเดียวอ่ะนะคะ
6: ใช่ใช่ค่ะก็จะจัดเป็นประจำค่ะทุกเดือนกันยาของทุกปีค่ะ
0: อ๋อทุกเดือนกันยาของทุกปี
6: ใช่ค่ะใช่กำหนดจัดเป็นเดือนกันยาของทุกปีเนื่องจากว่าช่วงนี้มันจะมีหมึกออกมาให้นักท่องเที่ยวเหมือนเป็นช่วงฤดูกาลที่มีหมึกเยอะด้วยค่ะมีปลาหมึกเยอะด้วยค่ะ
0: ค่ะส่วนใหญ่ปลาหมึกที่ตกได้เนี่ยจะเป็นปลาหมึกอะไรคะ
6: ก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกกล้วยธรรมดา
0: อ๋อปลาหมึกกล้วยธรรมดาค่ะค่ะแต่ละคนได้กันเยอะไหม
6: ค่ะก็แล้วแต่จังหวะด้วยค่ะถ้าเป็นจังหวะที่เรือออกไปแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าปลาหมึกเขาอยู่บริเวณหมายถึงว่าเรือออกไปตรงจุดที่ว่ามีปลาหมึกพอดีก
0: ็
6: จะได้กันค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างในว่าแสงสีเขียวที่หมึกจะมาเล่นไฟเนี่ยก็มีผลในการที่จะให้หมึกมารวมตัวกันตรงบริเวณเรือที่ไปจอดให้นักท่องเที่ยวตกหมึกด้วยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
6: แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้กันมาค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ค่ะน่าสนุกจังเลยนะ
6: ค่ะค่ะ
0: เคยไปเที่ยวงานนี้แต่ว่าไม่เคยออกเรือไปกับเขาหรอก
6: อ๋อต้องเชิญชวนเลยนะคะเคยออกไปแต่ว่าถ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เมาเรือนะคะก็ต้องแนะนำให้ทานยาแก้เมาเรือลงไปนะคะเพราะว่า

0: ครอบครัว
1: ค่ะก็จริงๆเนี่ยชะอำหรือว่าเพชรบุรีทั้งจังหวัดเนี่ยเรามีการจัดงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดเกือบทั้งปีเกือบทุกเดือนนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีหลายๆกิจกรรมโดยเฉพาะชายหาดชะอำหรือในพื้นที่อำเภอชะอำเราเนี่ยก็จะมีนอกจากงานประจำปีที่จัดแบบเป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราก็จะมีเทศกาลดนตรีต่างๆที่ผู้จัดเนี่ยลงมาจัดในพื้นที่ชะอำแทบจะทุกเดือนนะคะในหลายๆพื้นที่ในหลายๆอำเภอด้วยโดยเฉพาะในเดือนนี้ก็จะมีของเทศกาลคอนเสิร์ตดนตรีมูฟออนเดอะบีด้วยค่ะในวันที่5ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะนะ
0: คะ
1: จัดตรงบริเวณชายหาดชะอำนะคะก็เป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ชะอำแล้วก็ทำให้มีการกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยเฉพาะโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะได้เป็นอย่างดีเลยค่ะก็จะมีเทศกาลคอนเสิร์ตดนตรีเนี่ยในหลายๆพื้นที่แต่ว่าที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาก็จะบริเวณชายหาดชะอำเนี่ยค่ะมีการจัดเกือบจะทุกเดือนนะคะ
0: ค่ะจัดตรงชายหาดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณชายหาดชะอำเลยค่ะถ้าท่านที่เคยมาร้านอาหารครัวเว็บไซต์นะคะตรงนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นหาดที่กว้างเหมาะสำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตดนตรีของชะอำค่ะแต่ว่าบางงานก็จัดบริเวณตรงจุดชมวิวชายหาดชะอำเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจัดโดยอำเภอชะอำนะคะก
0: ็
1: จะจัดเป็นชะอำมิวสิกเฟสติวัลช่วงประมาณ 5-7 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็จะจัดที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำนะคะ
0: ค่ะค่ะเรียกว่ามีงานกันทุกเดือนไม่ให้เหงาเลยทีเดียว
1: ใช่ค่
0: ะ
1: นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมหลักๆที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะช่วงเดือนสิงหากับเดือนกันยา2เดือนเนี้ยทางสมาคมกีฬากอล์ฟจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีนะ
0: คะ
1: จะจัดอันนี้ก็เป็นเทศกาลประจำปีเหมือนกันนะ
0: คะ
1: การหินชะอำกอล์ฟเฟสติวัลนะ
0: คะ
1: ว่าจะกำหนดจัดในทุกเดือนสิงหาและกันยาของทุกปีเช่นกันนะ
0: คะ
1: ก็จัดมาต่อเนื่องหลายปีละเพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมกระตุ้นกลุ่มนักกอล์ฟให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหินชะอำในช่วงกรีนซีซั่นด้วยนะคะหรือว่าช่วงโลซีซั่นนะ
0: คะ
1: ก็จะมีสนามกอล์ฟมาร่วมกิจกรรมในราคาพิเศษนะคะ8สนามโดยเฉพาะของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมีสนามกอล์ฟหลักๆอยู่3สนามก็จะมีสนามกอล์ฟสปริงฟิลด์นะคะในชะอำสนามกอล์ฟปาล์มฮิลแล้วก็สนามกอล์ฟเลควิวนะ
0: คะ
1: ที่เป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศนะคะก็จะจัดจนถึงสิ้นเดือนกันยานี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนนักกีฬากอล์ฟมาเล่นกีฬากอล์ฟนะคะ
0: ในราคาพิเศษ
1: ในราคาพิเศษด้วย
0: ไปออกรอบกันในราคาพิเศษสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานเพชรบุรีถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะในเพจ Facebook เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆทุกๆเดือนนะคะโดยเฉพาะปฏิทินท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะได้ทำเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วแล้วก็ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ไปทางช่องทางสื่อต่างๆให้เป็นที่ทราบค่ะให้การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะๆค่ะ
0: ได้ค่ะย้ำวันที่สำหรับเรื่องราวของการตกหมึกอีกครั้งหนึ่ง12-19กันยายนถูกไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะก็จะจัดบริเวณจุดชมวิวชายหาดชะอำอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะ
0: คะ
1: งานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอชชะอำครั้งที่25ประจำปี2569นะคะระหว่างวันที่12-19กันยายน2569ค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆค่ะผอ.ที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วชวนแฟนรายการไปเที่ยวกันหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะถ้ามีโอกาสไปเพชรบุรีแล้วจะแวะหาค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ผอ.ททสำนักงานเพชรบุรีค่ะผอ.ดวงใจคุ้มสะอาดมาบอกกับคุณว่าถึงเวลาแล้วที่จะไปกินหอยดูนกตกหมึกกันนะคะจริงๆชื่องานมันเนี่ยตอนที่ดิฉันเป็นพิธีกรเนี่ยกินหอยดูนกตกหมึกตอนนี้เขาเหลือกินหอยกับตกหมึกนะคะ12-19กันยายนที่จะถึงนี้อย่าลืมไปเที่ยวกันไปเที่ยวเถอะชะอำค่าที่พัก

จะไม่สูงเท่าหัวหินคุณเลือกได้มีหลายราคาเลือกนะคะเลือกไม่สูงเท่ากับหัวหินราคาสูงกว่าหน้าแถวชายหาดชะอำมีที่พักเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ไปทานอาหารทะเลสดๆกันที่จุดชมวิวหรือจะไปล่องเรือไปตกหมึกก็ได้หมดแหละเพราะเมืองไทยที่ไหนก็สวยและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามภาษาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองไม่อยากจะคุยว่าดิฉันเคยเป็นพิธีกรมาแล้วงานเนี่ยจริงคือดิฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นพิธีกรไปสัมภาษณ์ผอ.เพื่อที่จะทำข่าวนะคะเพื่อที่จะเอามาออกรายการปรากฏว่าผอ.ถามนัดกินข้าวอิ่มยังอิ่มแล้วพี่ขึ้นมาเป็นพิธีกรบนเวทีดิฮะพี่หนูไม่ได้เตรียมตัวเอ้ยขึ้นมาพี่หนูเขามีพิธีกรอยู่แล้วเออขึ้นมาพี่หนูแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะขอโทษนะคะใส่เสื้อก็อกอ่ะก็ไปทะเลอ่ะเฮ้ยแน่ขึ้นมาเลยขึ้นก็ขึ้นสนุกดีค่ะนะคะการเป็นพิธีกรโดยไม่ต้องเตรียมตัวก็ตามภาษาดีฉันแหละเอาตัวรอดจนได้แหละนะคะสนุกดีอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะข้างนอกมีเพลงเพราะมี1 เพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายรายการค่ะ

อย่างที่ดิฉันคุยไว้ตอนต้นรายการว่าพอถึงเดือนนี้โดยเฉพาะผู้ที่มีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยจะต้องขึ้นตำแหน่งไปคนอื่นจะขึ้นมานั่งแทนหลายคนทีเดียวเตรียมใจมาเป็นหลายเดือนแต่ก็ยังทำใจไม่ได้พอถึงวันจะไปก็ยังทำใจไม่ได้ดิฉันเคยเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งทำใจไม่ได้จริงๆแล้วไม่นานเท่าไหร่แค่ช่วงระยะเวลาไม่เกิน2ปีเสียชีวิตก็เพราะความที่ทำใจไม่ได้นี่แหละดังนั้นทุกอย่างมันเหมือนภาพลวงมาแล้วก็ไปตำแหน่งหน้าที่มันก็เหมือนกับขอโทษนะคะเหมือนกับหัวโขนที่สวมไปพอถึงเวลาก็ต้องถอดออกแล้วคืนเข้าไปดังนั้นทำใจเถอะเราทำงานมาตั้ง60ปีแล้วถูกไหมคะจนอายุ60แล้วทำงานมา40ปีสมมุติครับ20ไปทำงานมา40ปีแล้วทำจนคุ้มแล้วค่ะมีคนไม่น้อยหรอกที่ทำได้แบบนี้ดังนั้นฝากกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะดิฉันทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังกลับมาคุยกับคุณอีกครั้งตามภาษาเราคนชอบกันในวันพรุ่งนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมาน NDI จากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เฮืองสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 121.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออก ลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย
5: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015 ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 89% กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดณวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 106,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลา จะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพระสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองลามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ DMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 20:00 นความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอหมาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัว ข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
16: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
18: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีร์กีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
17: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47 ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30 ล้านยูโรต่อปี
18: นางเคิร์สตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50 ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติ และองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาคองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับบูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอฟเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงของสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอลเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 ABC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไป นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
20: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
19: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
23: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
24: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
25: ์วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
24: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ขณะนี้เวลา 12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 สูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษา

0: 02639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วลวงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม 3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลัก

0: ของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยRadioThailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
2: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
1: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
2: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่คือรายการ
1: แว่วหวานตำนานเพลง
0: ครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับจากบทเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามพวกเราได้ครับทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz และทาง NBT to HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางช่อง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับเรา2คนค่ะคุณเสถียรพงษ์กลั่นแตงนะคะและดิฉันมฤทธิดาบุญมงคลค่ะ
0: แน่นอนครับเรา2คนและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มีบทเพลงเพราะๆมาฝากกันนะครับยามบ่ายของเรานะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยากให้ติดตามครับจะมีบทเพลงอะไรไพเราะไพเราะมาฝากกันและเรื่องราวในช่วงของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เรียกได้ว่ามีความพิเศษจริงๆครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีที่เรียกว่าเป็นระดับชั้นนำของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับกับการรวมตัวในครั้งนี้กับโปรเจกต์พิเศษรวมถึงจะมีคอนเสิร์ตอะไรมาฝากกันนะครับรอติดตามในช่วงของแขกรับเชิญนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะเราก็ได้นำเอาบทเพลงของกรมประชาสัมพันธ์มาฝากหลากหลายบทเพลงเลยค่ะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณ
0: เริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกครับบทเพลงที่มีชื่อว่าแผ่นดินทองครับเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเจนมฤทธิดาบุญมงคลนะครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและมาต่อกันที่บทเพลงยอดปรารถนาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสุรัตน์ภุกเวศค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริตวัชรสิริค่ะและตามมาด้วยบทเพลงยามห่างกันค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรค่ะผู้ที่จะมาถ่ายทอดวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชม3ผลงานเพลงได้เลยค่ะ

0: และช่วงนี้นะคะเรามาส่งความสุขกับบทเพลงกันต่อนะคะอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะบทเพลงแรกนะคะคือบทเพลงอย่าซื้อฉันด้วยเงินค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะตามมาด้วยบทเพลงที่2นะคะบทเพลงคู่ค่ะบทเพลงหงกับกาค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะขับร้องโดยคุณเจษฎาพลอยมอนและคุณตรีรดาสิงคานค่ะ
1: บทเพลงที่3ในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าขอเป็นจันทร์เพลงนี้คำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้จากศิลปินคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันและคุณปาริดานิ่มพิจารณ์นะครับบรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณผู้ชมครับและช่วงหน้าครับเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่เราได้พูดคุยกันไว้นะครับเป็นการรวมตัวของพี่ๆนักดนตรีฝีมือระดับแนวหน้าของเมืองไทยนะครับเขาจะมาพร้อมกับโปรเจกต์อะไรต้องห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับพบก
0: ับ
1: พี่ๆวงสยามอัมพันธ์ในช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

0: คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ครับกับช่วงพิเศษของรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับช่วงนี้จะเป็นการต้อนรับแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของขุนพลสุดยอดนักดนตรีของเมืองไทยรวมถึงศิลปินนักร้องกันด้วยนะครับโปรเจกต์พิเศษของเขาจะมีอะไรและน่าสนใจขนาดไหนรายการของเราขอต้อนรับพี่ๆสยามอัมพันธ์
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับโอ้คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีครับพี่หมูครับ
1: ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่วันนี้วงสยามอัมพันธ์ได้มาเยือนรายการแว่วหวานตำนานเพลงของเรานะคะ
0: ครับพี่หมูครับสมาชิกสยามอัมพันธ์ของเราตอนนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ท่านด้วยกัน
1: 8ท่านค่ะ
2: ครับ
0: แต่ละท่านเป็นใครอะไรยังไงกัน
2: เป
0: ็
2: นเป็นจริงๆแล้วสยามอัมพันธ์เนี่ยเป็นโครงการพิเศษนะครับที่ผมได้กับคณะทำงานทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าคณะทำงานแล้วกันน
0: ะครับ
2: เราเริ่มต้นจากคนขวามือนะกล้องจะได้ตามทัน
0: ครับผม
2: คนขวามือของผมนะอันนี้พี่ต้นวงศกรรัศมีทัศน์อันนี้รู้จักกันมาประมาณ50ปีละ50ปีแล้วคราวนี้ก็น้องแก้มน้องแก้มคืออรยาตุ่มะแล้วก็อีกคนหนึ่งอรวดีธนาจันนะครับและอีกคนนี้คือชัยธวัฒน์ตุ่มะนะครับอันนี้คือ พี่โป่งพี่โป่งนะครับพี่โป่งรังสฤทธิ์จิตดีนะครับรังสฤทธิ์จิตดีอีกท่านหนึ่งคืออันนี้ประมาณ50ปีเหมือนกัน50ปีละรู้จักอันนี้ก็52ปี
0: คร
2: ับ ไม่ใช่อายุอันนี้พี่บินมรุธารัตนสัมพันธ์แล้วก็พี่หมูณัฐวัฒน์ขอประทานโทษแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้
1: น
2: ี้
1: เมื่อสักครู่นี้เลย
0: สมาชิกใหม่
2: สมาชิกใหม่สมาชิกใหม
0: ่คืออย่างนี้ด้วยความที่พี่ๆก็อยู่ในสายดนตรีกันอยู่แล้วมีความรู้จักมักคุ้นกันอยู่แล้วแต่ว่าพูดถึงการรวมตัวของวงสยามอัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่หมู
2: มีความค่อนข้างเราอ่ะจะมีความลึกซึ้งทางด้านหัวจิตหัวใจเรื่องของความจงรักภักดีนะครับ
0: ครับ
2: งานเนี้ยผู้เป็นทางการหน่อยนะครับเราผมได้เริ่มต้นเป็นผู้เริ่มต้นแล้วก็ได้เพื่อนคู่หูคนสนิทพี่ตุ่มคือคุณชัยธวัฒน์ตุ่มะนะครับได้ทำเรื่องของเนื้อเพลงแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทำเรื่องของทำนองกับเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์คุมงานทั้งหมดนะครับผมจะให้พี่ตุ่มพูดนิดนึงยังไม่อย่านานนะ
3: ก็คุยกันว่าเมื่อเราสิ้นพระองค์ท่านไปแล้วเนี่ยสูญเสียไปก็น่าจะแสดงความรำลึกในสิ่งที่เราได้เห็นมาตลอดชีวิตของเราว่าความสามารถของเราตรงไหนบ้างจุดไหนบ้างที่จะทำให้เกิดการแซ่ซ้องและไม่ลืมท่าน
0: รำ
3: ลึกถึงท่านตลอดไปแล้วเป็นเรื่องของเพลง
0: ครับผมนะฮะและบทเพลงแรกที่หลังจากการรวมตัวแล้วก็มีสิ่งที่จะทำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านบทเพลงแรกที่เกิดขึ้นคือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรครับพี่หมู
2: พระพันปีหลวงในดวงใจนะครับเพลงนี้ประพันธ์ผมประพันธ์ลำนองพี่ตุ่มประพันธ์เนื้อแล้วก็มีดนตรีคุณออนนะครับประพันธ์เรื่องของดนตรีร่วมกับผมนะ
0: ครับ
2: แล้วก็มีพี่ต้นเป็นผู้ขับร้องมีน้องแก้มเป็นผู้ขับร้องเหมือนกันทั้งสองท่านแล้วก็ทางนี้เป็นนักดนตรีที่ช่วยเราตลอดแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับเรามีอะไรเราก็ขอเขาก็ให้
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับฟังกันด้วย
2: เพลงแรก
1: ใช่ไหมคะ
0: ความพิเศษของบทเพลงนี้พระพันปีหลวงในดวงใจ
2: ก็คือแต่งด้วยใจอะครับประพันด้วยใจแล้วก็ให้ฟังด้วยใจนะครับไม่ได้ฟังด้วยหูอย่างเดียวนะครับผมมอบให้คนอื่นพูดตรงนี้บ้างก็ได้นะ
0: ศิลปินช่วยกับร้องเพลงนี้ดีกว่าพี่หมู
2: โอเคส่งให้แก้มก่อน
0: พระพันปีหลวง
1: ในดวงใจ
0: ครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงคะกับการได้มีโอกาสขับร้องบทเพลงนี้และได้ถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาค่ะ
4: ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเหมือนเราเป็นตัวแทนที่มาร่วมนำเสนอความรักความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยในฐานะของคนรุ่นใหม่ที่สุดในนี้นะคะใหม่ด้วย
1: รู้สึกเหมือนมีการ
0: ยังมีอีกท่านหนึ่งที่ใหม่มาก
1: ขึ้นนะคะ
0: น้องหมู
4: น้องหมู
0: น้องหมูเป็นศิลปินใหม่มากน้องแก้มเชิญครับขอโทษครับที่ขัดครับเชิญครับ
4: นั่นแหละค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจนะคะที่หนึ่งคือดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณพ่อคุณอาเพราะว่าเรานี่เขารู้จักกันมา52ปีแก้มก็รู้จักกันมาตั้งแต่เกิดถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนที่เราจะเกิดนะคะใช่แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ค่ะเดี๋ยวให้อาต้น
0: เห็นบอกว่ามีสิ่งที่ภาคภูมิใจมากกว่านั้นนอกจากการที่ได้ถ่ายทอดเพลงนี้นะฮะยังมีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานซึ่งนำเพลงที่คุณอาและคุณพ่อเนี่ยได้ร่วมกันแต่งแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเนี่ยนำไปใช้การแสดงด้วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคืออะไรยังไงครับ
4: แก้มนะ
0: น้องแก้มครับเชิญครับ
4: แหละก็คือเรามีการไปร่วมตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากโปรเจกต์เล็กๆก่อนทำกันเองในบรรดาเพื่อนคุณพ่อในบรรดาครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆว่าเราหาภาคีคนที่มีความจงรักภักดีเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะที่มาร่วมมีนักร้องจากหลายๆที่จากเด็กๆตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ80ก็มีก็ร่วมกันเป็นหลายภาคีแล้วหนึ่งในนั้นก็คือจะมีของกองทัพเรือใช่ไหมคะที่ได้ฟังได้มีส่วนกับโปรเจกต์นี้แล้วก็มีการนำเพลงไปแสดงในกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่ผ่านมาเลยต่อหน้าพระพักเลยก็เป็นความภูมิใจของโปรเจกต์นี้ที่เราได้เป็นตัวแทนในการริเริ่มแล้วมีคนที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ต่ออย่างเงี้ยค่ะ
0: นะครับเราได้ฟังอย่างนี้เราก็ภูมิใจไปด้วยเนา
4: ะ
0: ในฐานะที่หนึ่งในนั้นก็คืองานที่เราได้สร้างสรรค์แล้วก็มีคนที่หยิบนำผลงานของเราที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดสร้างสรรค์เนี่ยนำไปเผยแพร่ต่อนะครับเราก็ดูอยู่ด้านหน้านะครับเราก็รู้สึกอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขด้วยจริงไหมครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะมาถึงบทเพลงที่สองกันบ้างดีกว่า
0: ครับ
1: บทเพลงที่สองเป็นบทเพลงอะไรคะ
2: บทเพลงที่สองฟ้าคร่ำครวญบทเพลงเนี้ยผู้ประพันธ์ก็คือผมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเพื่อนชื่อกิ่งการก็ได้คุณหมู
5: นัทวัฒน์ครับ
2: คุณหมูนัทวัฒน์คุณหมูนัทวัฒน์เป็นผู้ขับร้องเพลงนี้เพลงนี้ผมอยากให้ฟังเองแล้วให้นึกถึงใครก็ตามนั้นผมไม่บอกนะครับเป็นเรื่องของความรู้สึกของพ่อกับลูกนะครับลูกที่สูญเสียไปฉะนั้นขอทางพี่หมูพูด
1: เล่านิดนึงนะคะเพราะมีไมค์อยู่ในมืออยู่แล้วนะคะ
5: ครับผมก็เป็นความรู้สึกของคนที่สูญเสียคนที่เป็นที่รักแล้วก็ยังทำใจไม่ได้ยังคิดถึงยังมีภาพความทรงจำอะไรอยู่กับตัวเองตลอดเวลานะก็เป็นความรู้สึกของพวกเราทุกคนนี่แหละที่เวลาเราสูญเสียใครที่เป็นที่รักเราก็คิดถึงเขาตลอดเวลานะครับมีอะไรมาสะกิดนิดนึงให้เราคิดถึงก็จะมีอารมณ์แบบนั้น
0: ขึ้นถามพี่หมูต่อว่าพี่หมูรู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสได้ร่วมถ่ายทอดบทเพลงนี้ครับพี่หมู
5: ก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติครับพี่ที่พี่ที่มีฝีมือแล้วก็ทำงานที่ผมเรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าเก็บไว้ในนี้นะฮะแล้วก็เรามีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยก็ภูมิใจมากนะครับ
0: ครับผม
5: ขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับ
0: วันนี้เดี๋ยวได้รับฟัง2บทเพลงใหม่ที่พี่ๆนำมาฝากกันแน่นอนแล้วก็มีอีก2บทเพลงพิเศษกันด้วยนะครับพี่ๆครับ2งานเพลงนี้สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างครับพี่หมูครับ
2: ก็คงเป็นช่องทางทาง YouTube นะครับช่องทางใน YouTube สยามอัมพันธ์นะครับช่องทางทาง YouTube เราจะมีอีกอันนึงก็คือเราจะขึ้นเป็น backing track ให้ท่านที่สนใจที่จะร้องเพลงก็นำไปร้องได้นะครับคือดาวน์โหลดได้จากช่องทางของ YouTube สยามอัมพันธ์แล้วก็ช่อง Facebook ที่เป็นสยามอัมพันธ์ด้วยนะครับบางอีกส่วนนึงก็คือตอนนี้เราคุยกับไม่ใช่เราคุยเราขอร้องภาคีของเราทางสถานีวิทยุทั่วประเทศนะครับนำเพลงนี้ออกอากาศให้โดยที่ไม่ผิดลิขสิทธิ์โดยที่ผมเป็นเจ้าของเองถ้ายังไงก็มาตามผมแล้วกัน นะครับ สองเพลงที่ประพันธ์ใหม่ขึ้นมาอยู่ในโครงการของเพลงประพันธ์ปีหลวงในดวงใจนะครับ
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามีบทเพลงมาฝากทั้งหมด4บทเพลงด้วยกันใช่ไหมคะหลังจาก2บทเพลงแรกไปแล้วบทเพลงที่3และ4เป็นบทเพลงอะไรคะ
0: ใช่ครับพี่ต้นครับผมอยากคุยกับพี่ต้นมากๆเลย
6: ครับ
0: ผมว่าพี่ต้นก็เมื่อสักครู่ร้องเพลงกับน้องแก้มด้วย
1: คร ับ
0: ร้องเพลงคู่กันรู้สึกยังไงบ้างครับพี่ต้นครับที่ได้มีโอกาสในการถ่ายทอดบทเพลงที่แต่งขึ้นมาใหม่เพลงนี้ครับ
6: ก็รู้สึกเป็นเกียรติกับวงตระกูลผมมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมกับร้องเพลงนี้ครับเพราะว่ามันก็คือมันเพลงเนื้อเพลงเนี่ยคืออยู่ในชีวิตเราเลยเราได้เห็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านทางโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เห็นมาตั้งแต่โตท่านก็ทำไม่หยุดจนกระทั่งมาจนสิ้นรัชกาลที่9ถึงรัชกาลที่10เนี่ยเราก็ดูมาตลอดนะครับก็มีความประทับใจในราชวงศ์ทุกพระองค์
0: ครับในรายการของเราเดี๋ยวได้ฟัง4บทเพลงพี่หมูอยากให้พี่หมูไล่เรียงหน่อยวันนี้มีเพลงอะไรมาฝากกันบ้าง
2: มีผมบันทึกไว้ประมาณสัก15ปีก่อนนึงนะครับเคยดูละครเรื่อง4แผ่นดินมั้ยครับ
1: ค่ะครับ
2: วันนี้ให้น้องแก้มร้องนะครับเพลงนี้จริงๆเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าPublic Domain ก็คือเป็นเพลงที่ผมที่หยิบมาผมคุยกับพี่น้อยคือหม่อมน้อยซึ่งสิ้นท่านสิ้นไปแล้วนะครับองค์ท่านเทวนพเทวกุล
0: ครับ
2: นะครับท่านก็บอกว่าหมูช่วยทำเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งได้ไหมเพื่อเป็นละครนะครับอยู่ในละครทีวีเรื่องสี่แผ่นดินจริงๆแล้วมีเพลงอีกค่อนข้างเยอะนะผมก็เอาไปทำเป็นอัลบั้มชื่อ Nostalgia โดยที่สิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมนะครับสิทธิ์ทั้งหมดอยู่กับผมแล้วผมก็เลยมอบหน้าที่ให้กับนักร้องสาวต้องร้องสาวเด็กหญิงแก้ม เด็กหญิงแก้มเป็นผู้ขับร้อง
1: ถ่ายทอดในวันนี
2: ้ถ่ายทอดในวันนี้ครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งมีเพลงซึ่งสำคัญมากเลยเป็นเพลงสมัยก่อนเนี่ยเป็น Macintosh เอามาเล่นแล้วอันนี้ก็ต้องพูดถึงเพราะว่าจะได้ย้อนมาถึงในอดีตที่พวกเราอย่างตัวเล็กๆแค่นี้อยู
0: ่ทำไมตัวเล็กจังเลยครับพี่หนุ่ม
1: เด็กๆไง
0: โอ้โหแสดงถึงว่าเป็นเด็ก
1: เด็ก
0: ๆอ๋อผมเรานั่งเล่นอย่างนี
2: ้ตอนนั้นยังเด็กอยู่ตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับตอนที่เราอายุสัก10ประมาณ20เศษๆนั่นนะครับผมได้รวมผมไม่ใช่ผมเป็นคนรวมนะต้นได้ชวนผมเข้าไปเล่นด้วยแล้วก็มีปรินซ์มรุธารัตนสัมพันธ์นะครับไปเล่นด้วยตอนนั้นยังไม่มีพี่โป่งเนี่ยมาทีหลังแต่พี่โป่งเนี่ยเป็นประกอบไปเล่นทียูแบนด์ด้วยกันผมเป็นพวกกลุ่มทียูแบนด์แล้วก็ไปเล่นด้วยกันแต่แล้วก็มีอูมาจากทียูแบนด์หลังจากนั้นนี่ได้รวมตัวกันเป็นแมคอินทอชพอรวมตัวกันเป็นแมคอินทอชก็ดังยุคผมพอดีอ้าวให้พี่ต้นบ้าง
6: ครับก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลมหายใจของความคิดถึงนะครับเป็นเพลงที่พี่อู๋เคยร้องไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมก็นำมาร้องก็ต้องขอพระคุณพี่สันติเสวตวิมลนะครับที่เป็นผู้แต่งเพลงนี
0: ้
6: ครับหรือว่าแกใช้นามปากกาแม่ช้อยนางรำด้วยครับ
0: เราคุ้นกันเป็นอย่างดีครับพี่ต้นครับ ซึ่งเดี๋ยวจะได้รับฟัง4บทเพลงนี้จากพี่ๆแน่นอนนะครับวันนี้รายการแววหวานตำนานเพลงขอบพระคุณมากๆครับพี่ๆสยามอัมพันธ์ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ค
0: ุณผู้ชมครับมีบทเพลงเพราะๆจากวงสยามอัมพันธ์รออยู่4บทเพลงไปรับชมพร้อมๆกันครับ
1: รับชมได้เลยค่ะ

0: บังคมยุคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชา
1: พระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: และบทเพลงแห่งความทรงจำก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่มอบความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการเลยค่ะ
1: ขอบคุณทุกๆกำลังใจครับและรายการแววหวานตำนานเพลงครับรวมถึงต้องขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุทาครับผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับรวมถึงควบคุมรายการโดยคุณรินทพัฒน์รุ่งเรืองนะครับวาทยากรของเราครับคุณอธิปไตยพรหมสุรินทร์และขอบคุณศิลปินนะฮะรวมถึงพี่วินักดนตรีจากบุรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปฝากช่องทางไว้อีกสักครั้งนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 GHz นะคะแล้วก็ยังมีทาง Facebook Live นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะแล้วก็ทางช่อง NBT 2HD กฎหมายเลข2ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณด้วยนะครับสัปดาห์หน้าครับรายการของเราจะมีบทเพลงอะไรมาฝากรวมถึงเรื่องราวดีๆที่จะนำมาให้ได้ติดตามกันนะครับต้องรอติดตามห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทชเนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่ 1/2569 ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่ 18-19 พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์หนึ่งคนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอเสเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอสักไครอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุมภาวะปีอำเภอศรีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายอำเภอท่าลีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอปากชมอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดบากอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครอำเภอคำม่วงอำเภอสหัสขันธ์อำเภอนามนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอว่านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสไลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบอำเภอลำดวนอำเภอเสนารงจังหวัดสุรินทร์อำเภอคอนบุรีอำเภอแสงสางอำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนางรองอำเภอประคำอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอสีเกาอำเภอบะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอกาบังอำเภอยะหาอำเภอบันนังสตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดนราธิวาสมีฝนตกจากทางจังหวัด และปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าช้างอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราดิคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: แม่ตายไปแล้วเดี๋ยวเธอจะกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่นะไม่เป็นไรพี่ทำหนังสือไว้ให้เลยว่าให้เธอกับลูกอยู่บ้านหลังนี้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตนะแล้วก็เธอเซ็นชื่อไว้เลยไม่ของแม่อ
2: ันนี้ก็ดีจะได้ป้องกันด้วย
1: เซ็นชื่อเสร็จปั๊บก็ผูกมัดไปตลอดเลยปัญหาก็จะไม่ตามมาโอเคไหมพี่ประทุม
3: จ้าค่ะ
1: เข้าใจแล้วนะ
3: ป้าทำสัญญาไปแล้วนะป้าทำสัญญาเขาเซ็นกันแล้วสองคนพี่น้อง
1: ถ้าเซ็นแล้วก็จบไม่มีปัญหาแล้วครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ส่วนแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ที่พูดกันถึงเรื่องนี้
3: นะคะ
1: ครับที่เราพูดกันเรื่องนี้เพราะผลประโยชน์เดี๋ยวนี้มันไม่เข้าใครออกใคร
2: เหมือนพี่ถนอมเน้นย้ำบ่อยๆว่าคนใกล้ชิดนั่นแหละมักจะทำร้ายเรา
1: แล้วผมไม่ได้นึกเอาเองนะเกิดจากคุณผู้ชมเนี่ยโทรมาเล่าโทรมาบอกโทรมาเล่าแล้วเราก็บอกเอ้ยทำไมมันเยอะจังนิสัยผมอย่างหนึ่งเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเยอะๆเริ่มวิเคราะห์แล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาที่ต้นตอใช่ไหมว่าปัญหามันคืออะไรต้องหยุดเรื่องไงจากเดิมเนี่ยโทษนะตอนแรกก็ทำรายการแบบคนโง่ๆนะโง่ๆก็คือว่าแจ้งหนึ่งคนรับหนึ่งคนแจ้งสองคนรับสองคนแจ้งสามคนแล้วก็รับบางทีเรื่องเดียวกันน
2: ะ
1: เรื่องเดียวกันนะนึกขึ้นได้บอกเอ้ย
2: ก็มันเคยเจอมาก่อนนี่นา
1: แล้วต้องเจ้าของเรื่องคือใครที่ดินเหรอไปที่กรมที่ดินไฟฟ้าไปที่การไฟฟ้าประปาไปที่การประปาเลยต้นตอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนแจ้งเยอะจังเพื่อจะหยุดเลือดตรงนั้นนั่นแหละครับก็เป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
2: ค่ะก็เราก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะให้คุณผู้ชมที่อาจจะมีเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่บ้านจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะ
1: ค
2: ือก็เคยมีกรณีที่คุณลุงโทรเข้ามาแล้วบอกว่าอะไรนะคะกังวลพอฟังรายการเรามากๆรู้สึกว่าอ้าวอะไรไงดี
1: คือ เราไม่รู้ว่าเขาอยู่กับใคร และอยู่แบบไหนแต่ว่าถึงยังไงกังวลไว้ดีกว่าไม่กังวลนะ
2: เขาเรียกว่าอะไรนะป้องกันไว้ดีกว่า
1: ป้องกันทำบันทึกไว้เถอะครับเพราะอนาคตคือความไม่แน่นอน
2: กันไว้ดีกว่าเก
1: รุ่นพี่น้องอาจจะไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหารุ่นลูกหลานตามมาโดยเฉพาะเรื่องการปิดทางเข้าออกเห็นไหม
2: ตีกันมานักต่อนักแล้วนะ
1: พอมารุ่นลูกหลานปั๊บเนี่ยปิดเฉยเลยนะพ่อแม่รุ่นพ่อแม่ตายไปรุ่นลูกไม่สนใจกันละปิดทางเอาฟ้องกัน
2: คือก็ต้องยอมรับว่าครอบครัวเดี๋ยวนี้มันเป็นครอบครัวที่มีระยะห่างก็อาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนก่อนนะ
1: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวไปที่สายต่อไปจากสุพรรณบุรีกันบ้างนะคะคุณแสงจันทร์เกี่ยวกับเรื่องของกยศ.เขาบอกว่าจ่ายกยศ.ไม่ครบต้องโดนปรับ800บาทใช่หรือไม่นะคะอ่ะพร้อมแล้วคุณแสงจันทร์สวัสดีค่ะ
4: จ้า
2: คุณแสงจันทร์นะคะ
1: ป้าแสงจันทร์ลูกหรือหลานล่ะครับที่กู้กยศ.
4: ลูกจ้ะ
1: ลูก
4: แต่เราเป็นคนค้ำประกัน
1: คุณแล้วลูกอายุเท่าไหร่ตอนเนี้ย
4: 33
1: 33เรียนจบมานานแล้วใช่ไหม
4: จบปวจบวิทยาลัยการอาชีพ
1: จบนานหรือยังจบนานหรือยัง
4: จบนานแล้วแต่ขอไปต่อราชภัฏประคอจบแต่ก็ไม่จบจะจบแค่ปวชนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรครับที่ถามว่าจบแล้วทำงานแล้วตอนนี้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
4: จ้า
1: ทำงานแล้วผ่อนให้กับกยศ.ทุกเดือนไหม
4: ไม่ได้ผ่อนทุกเดือนมีแต่ครั้งแรกหนูไปจ่ายแต่ก็เงินลูกก็แหละ
2: ค่ะ
4: เอาไปจ่าย 10,000 แล้วตอนหลังก็ 7,000 ประมาณเกือบ 20,000 หรือ 20,000 กว่าน่ะ
1: แล้วมีหนี้ตอนนี้รู้ไหมว่าลูกมีหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่รู้ไหมครับ
4: รู้มีจดหมายมาบอก
1: มาบอกเมื่อไหร่
4: 40,000กว่าม
1: าบอกเมื่อไหร่ครับ
4: 2เดือนแล้วมั้ง
1: 2เดือนแล้วนะ
4: จ้ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกยศ.เนี่ยเค้ามีการปรับกฎหมายกยศ.ใหม่นะครับตั้งแต่ลดเบี้ยปรับจาก 18% เหลือ 0.5% ดอกเบี้ย 1% เท่าเดิมนะนะครับที่จะต้องจ่ายถ้าปรับโครงสร้างแล้วเนี่ยแม่ที่เซ็นค้ำประกันก็หลุดนะปรับโครงสร้างแล้วหรือยังอ่ะ
4: ไปนครถม
2: ปรับโครงสร้างค่ะ
4: ขาแต่ตอนนั้นไม่ได้เอาตังค์ไปจ่าย
1: ไม่เป็นไรผมจะไม่ซักเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถามไปก็ไม่ได้ข้อความที่ชัดเจนนะตอนนี้สงสัยเรื่องว่าพอจ่ายช้าแล้วโดนเบี้ยปรับถูกต้องไหม
4: พอดีแบบว่าถ้าจ่ายไม่ถึง12,000หมายถึงเดือนละ1,000ต่อปีเนี้ย
1: ครับ
4: อยากทราบว่าเขายังปรับ800
1: อยู่
4: เหมือนเดิมไหม
1: ไม่เดี๋ยวนี้ปรับ 0.5% ครับ
4: 0.5 หมายถึง
1: เบี้ยปรับอะครับลดลงมาจากเดิม 18% เหลือ 0.5%
4: แล้ว 40,000 กว่านี้ต้องโดนปรับเท่าไหร่
1: มันตอบไม่ได้ไงคุณยังชำระอยู่ปัญหาก็คือคุณยังชำระหนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ชำระแบบต่อเนื่อง
4: ปรับโครงสร้างหนี้นี่ใหม่อ๋อพอดีลูกก็จ่ายบ้างแต่เขาไปติดผ่อนรถนะสองตั้งนานแล้วที่ผ่อน
1: คุณป้าแสงจันทร์ป้าฟังผมนิดเดียวแล้วไปบอกลูกเสียอย่าให้พัดลมมันเป่าโทรศัพท์มือถือเสียงมันคลอกแคลกอยู่นะ
2: ค่ะปิดพัดลมแล้วนะคะ
1: ก็บอกลูกเสียว่าให้เข้าเว็บไซต์ของกยศ.และไปตรวจสอบสถานะหนี้ล่าสุดว่าเขามีหนี้เท่าไหร่หลังจากที่กยศ.เขาปรับโครงสร้างใหม่หมดแล้วว่าตกลงว่ามีหนี้เท่าไหร่เพราะแต่เดิมเนี่ยสมมตินะเขาจะมีหนี้อยู่ 40,000 แล้วเขาก็มีค้างชำระพอค้างชำระโดนเบี้ยปรับ 18%
2: เยอะทีเดียว
1: 40,000บวกกลับไปแล้วเรื่อยๆทบไปตัวมันก็จะสูงใช่ไหมทีนี้พอเขาลดเบี้ยปรับจาก18เหลือ 0.5
2: ต่อปี
1: ก็เหลือ 0.5 ต่อปีไอ้เงินตรงนี้มันจะลงมาพอลงมาเสร็จปั๊บเราจะได้ตรวจสอบรู้สถานะว่าขณะนี้เราเป็นหนี้กยศ.อยู่เท่าไหร่แล้วเขาให้เราจ่ายปีละเท่าไหร่อย่างเดือนละ1,000ปีนึงก็12,000ทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายครบตามหมดแล้วคนก็นิสัยก็คล้ายกันหมดเลยอะไอ้นี่กยศ.นี่จ่ายเลือกจ่ายรายสุดท้ายไปจ่ายรถยนต์ก่อน
2: จ่ายอย่างอื่นก่อน
1: จ่ายบ้านก่อนจ่ายรถก่อนกยศ.ไม่เป็นไรพอสุดท้ายคนที่กู้กยศ.จึงมีข่าวอยู่ 2-3 วันที่ผ่านมากู้ไม่ได้
2: เพราะว่ามันไม่มีเงินจากรุ่นก่อนมาให้นะ
1: กองทุนคนพิการก็กู้ไม่ได้เพราะ
2: ไม่มีเงินให
1: ้กองทุนผู้สูงอายุ
2: ก็ไม่มีเงินให้
1: กองทุนการศึกษา
2: ใช้กัน
1: ก็ไม่ค่อยคืนกันครับแล้วปัญหามันอยู่ที่ใครเราจะมานั่งโทษรัฐบาลก็ไม่ได้
4: กำลังหาที่อะไรที่
1: พี่แสงจันทร์ให้ลูกตรวจสอบเข้าในเว็บไซต์กยศ.นะครับแล้วจะได้เช็คสถานะหนี้ล่าสุดพอรู้สถานะล่าสุดฐานะหนี้ล่าสุดแล้วเนี่ยถ้าจะปิดหนี้ให้ทักผมมาอีกทีเดี๋ยวผมจะประสานกยศ.ให้โดยตรงเบื้องต้นคุยกับพี่ตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แสงจันทร
1: ์ครับ
2: ค่ะก็เป็นเรื่องหนี้กยศ.คือต้องอย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าเราก็มักจะได้ยินกันบ่อยๆอยากจะกู้อยากจะอย่างผู้สูงอายุอยากจะกู้ไปทำทุนไปทำอาชีพผู้พิการแต่ว่าทำไม่ได้อย่างที่บอกว่าเขาไม่ใช้หนี
1: ้ก่อนเดี๋ยวให้น้องเทคนิคช่วยเบาเสียงลำโพงลงนิดหนึ่งเนา
2: ะ
1: เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาบอกว่าเสียงสะท้อนเสียงจากลำโพงก็สะท้อน
2: ตอนที่ฟังในทีวีจะรู้สึกนะคะ
1: งั้นก็ลดลงนิด
2: ได้ขอบพระคุณสำหรับการให้คำแนะนำนะ
1: เทคน
2: ิ
1: คเราจะดูให้นะขอบคุณมากนะครับสำหรับข้อแนะนำนะครับ
2: ค่ะก็มีหลากหลายเรื่องราวคือต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่ฟัง NBT รวมใจช่วยชาวบ้านเนี่ยก็จะมีปัญหาหลากหลายแล้วก็ใครที่อยากจะทักทายหรือว่าพูดคุยกับเราเนี่ยก็แนะนำมาได้เช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวคุณสมชายจากกทม.อ่ะคืออย่างเราเนี่ยมีบ้านนะพี่ถนอม
1: ครับ
2: บ้านถ้ามีเพื่อนบ้านที่ดีก็สบายใจมีเพื่อนบ้านที่ทำให้เราอารมณ์เสียก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องคุณสมชายเนี่ยบอกว่าอยากถามว่าคนข้างบ้านเขาตาบอดข้างนึงสามารถทำบัตรผู้พิการได้ไหมอันนี้เพื่อนบ้านที่รักกันนะอยากจะช่วยเหลือกัน
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมชายสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถนอม
1: ครับเป็นไงพี่สมชายจะทำบัตรคนพิการตาบอดคนตาบอดด้วยหรือว่ายังไง
5: ผมพี่ถนอมผมตาบอดข้างหนึ่งข้าง
1: ครับตาบอดหนึ่งข้าง
2: ครับอ๋อค่ะ
5: ทำบัตรคนพิการไม่ได้ครับ
1: ตาบอดหนึ่งข้างทำ
2: บัตร
1: คนพิการไม่ได้ถูกต้องแล้วครับต้องบอดสองข้าง
5: แล้วจะทำไงดีครับ
1: อะไรนะ
5: จะทำไงดีครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีรายได้เลยครับ
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการใช่ไหมล่ะ
5: ครับผม
1: พี่ต้องการบัตรคนพิการตาบอดข้างเดียวทำบัตรคนพิการไม่ผ่านครับยังไม่ได้ครับคุณพี่ครับแล้วพี่ถามว่าจะทำยังไงจะให้จิ้มบอดซะอีกข้างหนึ่งเพื่อจะได้บัตรคนพิการมันก็ไม่ได้ครับพี
5: ่นะ ตกลงนี่ผมต้องทำยังไงต่อครับ
1: ต้องทำยังไงต่อหมายความว่าไงล่ะจะให้ทำอะไรอ่ะครับอายุเท่าไหร่แล้วพี่สมชายน่ะ
5: ตอนนี้ผมไม่ตอนนี้ผมอายุ65ปี65ปีครับ
1: 65ปีทำงานพี่ยังมีแรงสู้อยู่ตาบอดข้างเดียวยังทำงานได้ครับพี่ครับ
5: เพราะตอนนี้มันไม่มีใครรับเลยครับ
1: เราอย่าคิดว่าเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวอ่ะ
5: แล้วตอนนี้ผมไม่มีเงินไม่มีเงินทุน
1: อยู่กรุงเทพอยู่เขตไหนอ่ะเนี่ย
5: อยู่แถวหนองจอกครับ
1: หนองจอกแล้วทำอะไรเป็นมั่งอ่ะครับ
5: ตอนแรกผมเป็นรปภครับ
1: ตอนรปภไม่มีฝีมืออะไรไม่มีเลยใช่ไหม
5: ไม่มีเลยครับ
1: อายุ65ก็เดี๋ยวโดนช่วยดูศูนย์ฝึกอาชีพหนองจอกให้พี่หน่อย
6: ค่ะได้เลย
1: ไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครพัฒนาฝีมือถ้าเราไม่เป็นน่ะถ้าเราทำอะไรไม่เป็นน่ะถ้าเราจะอายุที่มากขึ้นแล้วเราจะไปสมัครงานเนี่ยเขาไม่รับครับ
5: ครับผม
1: เขาไม่รับพอเขาไม่รับแล้วจะทำยังไงล่ะเราจะรอให้เขารับเพื่อเราจะได้มีงานทำเราก็ต้องคิดกลับข้างว่างั้นเราทำอะไรเป็นบ้างล่ะครับวันนี้ทำอะไรไม่เป็นเลยเพราะไม่ได้เคยทำอะไรเลยนับมีแต่เคยเป็นรปภ.อย่างเดียว
5: ครับ
1: ทีนี้เขาก็ไม่รับพอไม่รับอายุมากขึ้นก็ไม่มีรายได้ไม่มีรายได้ตาดันบอดข้างเดียวอีกนะบัตรคนพิการก็ไม่ได้นะแล้วจะไปบอกให้บางคนก็บอกให้บางคนบอดข้างเดียวทำไมได้บางทีเนี่ยเราจะไปเห็นว่าเขาบอดข้างเดียวแล้วทำไมได้เนี่ยก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะ
6: ค่ะ
1: อีกข้างหนึ่งเนี่ยถ้าเขาดูเหมือนเขายังมองเห็นอยู่บ้างนะแต่ว่ามันจะมีเกณฑ์วัดอยู่ว่าถ้าเห็นแค่ 20% อย่างเงี้ยอาจจะได้บัตรคนพิการก็ได้ของพี่ไปฝึกอาชีพครับศูนย์พัฒนาอาชีพของกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีไหมครับของกทม.มีแน่นอนครับ
6: ซึ่งกำลังจะเปิดอยู่นะขณะนี้นะคะ
1: ศูนย์พัฒนาอาชีพมีไปฝึกอาชีพพี่ครับไปดูว่าทำอะไรได้บ้าง
5: ครับผม
1: นะแล้วก็งานช่างนะโดยเฉพาะช่างนะช่างไฟช่างประปาอะไรพวกนี้นะลองดูสิครับพี่ครับมีโอกาสครับเป็นงานช่างไม่ตกงาน
6: ลองจดเบอร์โทรไหมคะจะได้โทรไปถามก่อน
1: จดไหมครับ
6: ค่ะคุณลุงคะ
5: คร
1: ับ
5: เด
1: ี๋
5: ยวจะ
1: พู
5: ดคร
1: ับ เอาอย่างน
6: ี้
1: ก็ได้ไม่เป็นไร
6: เดี๋ยวคุณ
1: โทรไปที่สายด่วนของกทม.1555แล้วบอกว่าคุณอยู่ที่เขตหนองจอกต้องการจะฝึกอาชีพโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครศูนย์ไหนที่ใกล้ที่สุดนะแล้วก็หนองจอกนั่นแหละครับพอคุณไปเสร็จปั๊บคุณไปดูก่อนว่าเขาฝึกอะไรก็ทำอะไรกันอยู่วันแรกคุณทำไม่เป็นหรอกครับแต่การไปฝึกไปดูไปทำซ้ำๆๆๆวันหนึ่งเนี่ยสมมตินะ
6: ค่ะ
1: อยากปะยางรถ
6: ก็ต้องไปเริ่มที่การฝึกก่อน
1: ใช่ครับงานทุกงานมันมีแน่แต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยยากครับนะเอาตามนี้นะโทรไป155สายด่วนกทม.นะแล้วก็
5: ไป
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
1: แล้วทั่วประเทศนั้นจะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานมีทุกจังหวัดทั่วประเทศนอกจากในกรุงเทพมีศูนย์โรงเรียนฝึกอาชีพกทม.เนี่ยมีเกือบทุกเขต
6: เขาจะมีแบบว่าฝึกตัดผมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่างานช่างอย
1: ู
6: ่ที่ว่าเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปเรียนรู้หรือเปล่า
1: เราสนใจเรื่องอะไร
6: ค่ะ
1: ไปตามความสนใจ
6: แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมได้บอกไปว่าของกทม.เขาก็มีเริ่มเรียนกันแล้วนะตอนนี้ภาคการเรียนที่2ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นมา
1: เรียนฟรีครับ
6: ใช่
1: เรียนฟรี
6: มีหลากหลายอาชีพ
1: เราจะบอกว่าเราสนใจอะไรแล้วเราอยากจะเรียนนั้นบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ถูกนะ
6: ค่ะยังไงคะ
1: ต้องดูตลาดครับ
6: มันไม่ใช่ว่าจะเรียนไปแต่ตลาดไม่ได้ต้องการเราจะไปให้ใครทำ
1: ใช่ไปเรียนวิชาช่างไฟช่างประปาช่างก่ออิฐช่างอะไรเนี่ยไอ้ปูพื้น
6: กระเบื้อง
1: กระเบื้อง
6: กระเบื้องเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ VC ป่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันหลากหลายรูปแบบ
6: ใช่
1: ไปฝึกครับเรามีโอกาสแล้วเราเพิ่งอายุ65หรือ60กว่าต้นๆเนี่ยเรายังอยู่อีก20ปี
6: จ
1: ะอยู่ยังไงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าอยู่เพราะ1เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่าอยู่เพราะหวังว่าจะได้บัตรคนพิการ ถ้าเราอยู่กับตรงนี้คุณภาพชีวิตทั้งหมดที่เราเหลืออยู่เราก็จะไม่มีความสุขได้เลยนะครับ
6: พอเราทำงานทุกวันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็ผู้สูงอายุไปคุยกับคุณผ่องศรีกันหน่อยค่ะคุณผ่องศรีจากชลบุรีเนี่ยบอกว่าโดนเรียกเงินสูงอายุคืน 40,000 กว่าบาทต้องทำอย่างไรนะคะคุณผ่องศรีสวัสดีค่ะ
7: ดีค่ะน้องพงษ์นัท
6: ค่ะคุณผ่องศรี
1: ถ้าผ่องศรีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
7: 81ค่ะ
1: 81ปีโดนเรียกเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนเหรอครับ
7: ค่ะ
1: ป้าเป็นอดีตข้าราชการหรือเปล่าครับ
7: ไม่เป็นแต่ลูกรับบำนาญค่ะ
6: ลูกรับบำนาญเหรอคะ
7: ลูกชายรับราชการจ้ะ
1: ลูกชายรับราชการใช่ไห
6: ม
1: แล้วทำให้ป้าไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหรอครับ
7: ค่ะค่ะ
1: เป็นข้อต้องห้ามเหรอครับ
7: ไม่ทราบเพราะลูกชายเป็นทหารเรืออยู่พระราชวังเมืองวัดสลุด
1: ลูกชายเป็นทหารเรือคุณแม่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
7: ลูกตายแล้ว
1: เดี๋ยวนั้นมันเงินอะไรอะครับป้า
7: คะ
1: เงินอะไรอะครับที่เขาเรียกคืนเนี่ย
7: เขาบอกว่าลูกคุณบำนาญคุณบำนาญลูกก็เลยเรียกคุณค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าลูกชายของคุณป้าเสียชีวิตใช่ไหม
7: ค่ะ
1: แล้วก็สิทธิจากกองทัพที่ป้าคุณได้นี่คือกินบำนาญของลูกที่เสียชีวิตอยู่ทุกเดือนใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
1: ป้าได้รับเดือนละเท่าไหร่ครับจากกองทัพเรือ
7: เดือนละ 11,000 ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อคุณป้าได้รับเงินจากกองทัพเรือบำนาญของลูกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องไหม
7: ถูกต้องค่ะ
1: ทีนี้ลูกของป้านี่เสียชีวิตยศอะไรอะครับโทษที
7: จ่าเอกค่ะจ่าเอก
1: จ่าที่นี่พอเสียชีวิตนี่เขาได้เลื่อนยศไหม
7: ได้เลื่อนเป็นร้อยเอกค่ะ
1: เป็นร้อยเอกทีนี้ก็แม่ก็จะเป็นคนรับบำนาญแทนลูกเน
6: ี่
1: ยเป็นสวัสดิการที่กองทัพนี่แหละที่ตัวทีนี้พอป้าจะมารับซ้ำซ้อนเนี่ยพอซ้ำซ้อนเสร็จปั๊บเพราะงั้นเบี้ยผู้สูงอายุมันถูกตัดสิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์ตรงนี้แล้วเหมือนกับกรณีผู้สูงอายุถ้าอยู่ในบ้านพักของผู้สูงอายุอย่างสมมติอยู่ในบ้านสถานสงเคราะห์คน
6: พิการผู้สูงอายุ
1: อันนี้คุณก็จะไม่ได้สิทธิ์นะเพราะถือว่ารัฐดูแลแล้วในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นรับสิทธิ์ซ้ำซ้อนแล้วคนที่จ่ายก็คือกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางพอเห็นปั๊บอ้าวนี่รับของต
6: ่อมาตรวจสอบ
1: ก็ต้องคืนเบี้ยยังชีพก็ต้องคืนนะครับคุณป้าครับ
7: ค่ะและจะมีสิทธิ์ได้ไหม
1: ไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะครับป้าถ้าคืนแล้วก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะครับป้า
7: เหรอ
1: ใช
6: ่แต่เพราะคุณป้าได้ทางนั้นแล้ว
1: ใช่ครับป้าได้สิทธิ์จากลูกแล้วครับมันเหมือนกับรับราชการแทนแล้วอ่ะข้าราชการเขาไม่ได้นะคนที่เป็นข้าราชการรับบำเหน็จบำนาญไม่ได้เบี้ยยังชีพนะ
6: ใช่
7: ไม่เกี่ยวกันเลยค่ะดนอม
1: คือ
7: เกี่ยวกัน
1: ป้าครับเข้าใจนะเข้าใจนะ
7: ค่ะ
1: ถ้าลูกเป็นทหารแล้วเขายังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ข้าราชการได้รับไม่เกี่ยวกันแต่นี่ป้าไปได้สิทธิ์ของลูกที่เสียชีวิต
6: ได้รับต่อจากลูก
1: ใช่ครับได้สิทธิ์ตรงนั้นรัฐดูแลแล้วไม่งั้นมันจะเกิดการใช้สิทธิ์ซ้ําซ้อนนะครับเขาให้สิทธิ์เดียวไม่ให้สิทธิ์2อย่างเนาะยกเว้นคนพิการกับผู้สูงอายุได้2อย่างนะครับคุยกับคุณป้าผ่องศรีตามนี้นะป้านะข้อความชัดเจนแล้วนะป้านะเพราะว่าป้าใช้สิทธิ์ของลูกอยู่นะป้า
7: ขอบคุณค่ะ
6: ค่ะชัดเจนนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการผู้สูงอายุคือหลายๆคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะ
1: ครับอันนี้ก็ขอบคุณคุณป้าด้วยนะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะ
6: อย่างน้อยก็จะได้เป็นเขาเรียกว่ากรณีศึกษาให้กับบ้านอื่นๆต่อไป
1: ใครที่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญตกทอดหรือเงินที่เป็นสวัสดิการที่รัฐช่วยเหลือเนี่ยถ้าสงสัยนะนอกจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างกองทัพเรือแล้วเนี่ยนะก็คือกรมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทั้งหมดนะครับสิทธิรักษาพยาบาลของข้าราชการต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะครับติดต่อกรมบัญชีกลางได้นะครับ
6: ใช่ค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะ 02-270-6400โทรกันเข้าไปได้นะคะ
1: คร
6: ับ ไปที่สายต่อไปค่ะสายต่อไปเรื่องของการซื้อที่ดินนะแต่ว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังติดต่อไม่ได้นะคะ
1: ครับ
6: เรื่องที่ดินก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันมาหลายครั้ง
1: เดี๋ยวเตือนพี่นิดนึงนะเมื่อวานจำได้ไหมคุยกับพี่เจี๊ยบจำได้ไหม
6: พี่เจี๊ยบ
1: เรื่องเงินที่ธนาคารมาทวงหนี
6: ้อ๋อที่ว่าเป็นบัตรเครดิตของสามี
1: ใช่อยากรู้ต่อไหม
6: อยากรู้ต่
1: อ
6: เดี๋ยวมาคุยกันต่อ
1: ทวงหนี้แล้วกันนะครับ
6: ค่ะได้ค่ะคุณเทียนหอมจากจังหวัดน่านนะคะเรื่องของการซื้อที่ดินคุณเทียนหอมบอกว่าจ่ายเงินซื้อที่ดินแต่ไม่ได้รับที่ดินเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ทำสัญญาไม่ได้จดทะเบียนด้วยคุณเทียนหอมสวัสดีค่ะ
8: จ้า
6: คุณเทียนหอมอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
8: อายุ67แล้ว
6: โอ้67
1: แล้วไปซื้อที่ดินจากใครอะครับ
8: ไม่ได้ซื้อขายที่ดินให้เขา
1: ขายแล้วมีปัญหายังไง
8: นี่เขาไม่ให้เงิน
1: ขายแล้วเขาไม่ให้จ่ายเงินเหรอ
8: จ้า
1: แล้วที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
8: น.ส.สาม
1: นส3ขายให้เขาแล้วไม่จ่ายเงินแล้วตอนนี้เขาเข้ามาครอบครองที่ดินนั้นแล้วหรือยัง
8: เขามาครอบครองแล้ว
1: หลายปีแล้ว
8: หลายปี20ปีแล้ว
1: อ้าวแล้วตอนนี้นส3เป็นชื่อเขาหรือชื่อเรา
8: ตอนแรกเป็นชื่อเรา
1: ปัจจุบันเนี้ยครับ
8: ปัจจุบันเขารับโอนไปแล้ว
1: รับโอนไปแล้วแต่เขาไม่จ่ายตังค์
8: เขาไม่จ่ายเงิน
1: เอ้าแล้วเราโอนไปให้เขาได้ยังไงอ่ะตอนนั้นน่ะ
8: เราไม่รู้ว่าไม่รู้เขาโอนอ่ะ
1: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรลึกซึ้งไปกว่านี้หรือเปล่าแล้วเนื้อที่ดินจำนวนเท่าไหร่อ่ะครับ
8: เงินที่ดินแสนห้า
6: ราคาแสนห้า
1: คือมันจะไปทำอะไรล่ะครับมันผ่านมาตั้ง20ปีแล้วอะครับ
6: ค่ะระยะเวลานานมาก
1: ใช่ครับมันเกินอายุความไปแล้วด้วยนะครับโอนนส3ให้เขาแต่เขาไม่จ่ายเงินแล้วไปโอนให้เขาแล้วจะมาทวงเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว20ปีมันก็ไม่ได้แล้วอะครับคุณพี่ครับต้องทำใจนะจะเรียกว่าเขาโกงเราไปแล้วก็ได้เราเสียรู้เสียท่าเสียทีเขาไปแล้วก็ได
8: ้
1: ก็ต้องทำอย่าบอกนะว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันน่ะ
8: ไม่ใช่อ่ะ
1: เป็นบุคคลภายนอกเหรอ
8: คนภายนอก
1: เออ
6: แต่เขาไม่คิดจะจ่ายคืนเลยใช่ไหมคะ
8: ฮะ
6: ได้เคยคุยกับเขาหรือยังคะ
8: คุยกับเขาแล้วเขาไม่ให้อ่ะ
1: เขาไม่ให้ลองไปคุยดูซิ150,000ขอสัก50,000ได้ไหมอ่ะ
8: ไม่ต้องไม่คุยกับเขาแล้ว
1: เขาไม่ยอม
8: เขาไม่ยอมให
1: ้
6: เขาก็คิดว่ามันนานแล้วด้วยอ่ะ
1: คือคนจะเบี้ยวก็เบี้ยวคือเราก็ไม่รู้ลึกๆนะว่าเขาคุยอะไรยังไงกันนะเนาะเพราะว่าป้าแกก็ฟังอย่างเดียวพูดอย่างเดียวว่าเขาไม่จ่ายทีนี้ไปโอนให้เขาได้ยังไงล่ะนะครับเพราะงั้นถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของคุณป้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนรู้จักหรือบุคคลภายนอกการซื้อขายที่ดินเนี่ยนะครับต้องยื่นหมูยื่นแมวก
6: ่
1: อนจะไปโอนเนี่ยนะก่อนจะไปโอนที่ดินเนี่ยไปยืนเกาะเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยผู้ซื้อผู้ขายใช่ไหม
6: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะถามก่อนว่าซื้อขายกันราคาเท่าไหร่นะครับหนูก็ต้องตอบว่าขายตามราคาประเมินราคาประเมินเขาก็เช็คราคาประเมินเท่าไหร่เพื่อจะคิดคำนวณภาษีคิดคำนวณเรื่องของค่าโอนเสร็จแล้วก็ถามว่าอาจจะโอนกันแล้วเนี่ยจ่ายเงินกันแล้วหรือยัง
6: ค่ะ
1: ถ้าคนขายบอกว่ายัง
6: ก็ยังจะไม่ให้เราก็จะยังไม่ดำเนินการ
1: เขาก็จะไม่ทำให
6: ้คืออย่างน้อยเจ้าหน้าที่เขาเป็นหูเป็นตาให้เรา
1: เขาจะบอกเลยว่าเอาไปจ่ายเงินกันก่อน
6: ค่ะ
1: ไปจ่ายเงินกันก่อนแล้วมาพอจ่ายเงินกันเสร็จปั๊บก็จะถามว่าจ่ายกันแล้วหรือยังจ่ายแล้วค่
6: ะ
1: จ่ายแล้วเขาก็จะทำหนังสือหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็ส่งกลับไปข้างหลังนะไปเปลี่ยนชื่อเลยก็ทำให้เพราะงั้นนี่ก็คือว่าอย่าไปไว้วางใจโอนให้ก่อนแล้วเขาจะจ่ายภายหลังส่วนใหญ่เบี้ยวทั้งนั้นแหละครับขอบคุณนะป้านะสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้คุณเทียนหอมนะคะ
1: ตอบคุณป้าใจจากจังหวัดกาญจนบุรีนิดหนึ่งแล้วกันนะครับป้าใจนะที่ส่งข้อความเข้ามา0626056609อนุญาตให้คนอื่นมาปลูกบ้านในที่ดินเราต่อมาเราเริ่มไม่โอเคละ
6: ตอนแรกก็ใจดี
1: ต่อมารู้สึกว่าก็ไม่รู้แหละอาจจะมีปัญหาอะไรกันไม่ถูกใจกันแล้วนะ
6: ค
1: ่
6: ะ
1: ไม่โอเคกับเขาแล้วเนี่ยอยากให้เขาออกไปแต่เขาไม่ยอมไปทำยังไงได้บ้าง
6: จะทำยังไงล่ะ
1: ต้องฟ้องขับไล่แล้วรีบฟ้องด้วยนะ
6: ค่ะ
1: อยากให้เขาอยู่แบบครอบครองปรปักษ์นะ
6: อันนี้เราได้ยินกันบ่อยๆมาก
1: ๆเนี่ยเขาไม่ไปแล้วเขาดื้อแล้วไงไม่ไปแสดงความเป็นเจ้าของ
6: นะมันหาวิธียากด้วยนะในการไล่
1: ใช่ถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะถ้าเป็นนอถ้าไม่ใช่โฉนดเป็นเอกสารอย่างอื่นปีเดียวนะครับแย่งการครอบครองเขาเรียกแย่งการครอบครองแต่ถ้าเป็นโฉนดเขาเรียกครอบครองปรปักษ์ต้อง10ปี
6: 10ปีขึ้นไป
1: แต่ถ้าเป็นเอกสารอย่างอื่นปีเดียวนะเพราะงั้นประการก็ต้องฟ้องขับไล
6: ่อย่างเดียวนะคะ
1: ทีนี้พอจะฟ้องขับไล่ก็ถามต่อจะไปหาทนายอาสาที่ไหนเรายังมีทรัพย์มีที่อยู่นะไปจ้างทนายเถอะครับป้าครับจ้างได้เราจ้างนะ
6: ดำเนินการได้
1: ถ้าจะไปขอทนายอาสาก็ไปที่ยุติธรรมจังหวัดครับอยู่จังหวัดไหนไปขอยุติธรรมจังหวัดนั้นมาทำไมมาขอทนายอาสาทำไมต้องมาขอฉันลำบากยากจนมีคนเอาเปรียบฉันโน่นนี่นั่นเขาตรวจสอบประวัติเสร็จปั๊บโอเคจัดทนายอาสาให้ตรวจไปตรวจมาขับรถเบนซ์มาจอดอยู่ฝั่งโน้นมาขอทนายอาสาฝั่งนี้นะเขาไล่ไปทั้งคนทั้งรถอะไรอย่างเงี้ย
6: เพราะถือว่าเรามีเงินแล้วอ่ะสำหรับคนที่เขาไม่มีเงินดีกว
1: ่
6: า
1: ใช่
6: เดี๋ยวจากเรื่องของที่ดินไปเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการมรดกกันบ้างค่ะอย่างที่เราเน้นย้ำกันไปบ่อยนะว่าถ้ามีมรดกเยอะหรือว่ามรดกน้อยสำคัญคือการทำไหนดีที่สุดคุณบุญหนาจากอุบลราชธานีเนี่ยก็อยากจะปรึกษาค่ะว่าจะจัดการมรดกภรรยาที่เสียชีวิตซึ่งมีลูกติด3คนนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณบุญหนากันค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับ
6: คุณบุญหนา
1: คุณบุญหนาครับ
9: ครับผม
1: เป็นคนอุบลแม่นบ่
9: คนอุบลครับต้นใหญ่ไม่อยู่ชัยภูมิมารักษาต
1: ัวมารักษาตัวอยู่ชัยภูม
9: ิครับผม
1: แล้วไอ้เป็นคนบ้านไหนล่ะเนี่ย
9: บ้านกันบ้านเกิดก็อยู่
1: อำเภออย่างล่ะ
9: บางกู้สว่างเพื่อบริหาร
1: ตอนนี้ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันเสียชีวิตเมนบ
9: อครับ
1: ทีนี้ก่อนที่ภรรยาที่จดทะเบียนเสียชีวิตจะเสียชีวิตก่อนที่เขาจะมาอยู่กินกับพี่บุญหนาเนี่ยนะภรรยาเนี่ยเคยมีครอบครัวมีลูกมาก่อนใช่ไหม
9: ครับผม
1: เขามีลูกจักคนล่ะ
9: 3คน
1: 3คนแล้วเขาก็เลิกกับคนโน้นมาแต่งงานสมรสจดทะเบียนกับปุณหาแม่นบ
9: ่แม่นครับ
1: แล้วต่อมาเขาก็เพิ่นก็เสียชีวิตแม่นบ
9: ่ครับ
1: ทีนี้เขาก็มีทรัพย์สินอะไรบ้างที่เป็นของภรรยามีอะไรบ้าง
9: มีที่หน้าฮะ
1: ที่นา
6: ครับที่นาค่ะ
1: มีที่นา
9: ของเขาอ่ะ
6: มี
1: ที่นาแล้วมีอะไรอีกครับ
9: แล้วก็นี่ให้ว่ามีหรอกไม่รู
1: ้เอามีนาอย่างเดียวนะ
9: มีแต่นาครับ
1: มีแต่นาถามว่าที่นาแปลงที่ว่าเนี่ยเป็นที่นาของภรรยาก่อนจะมาจดทะเบียนสมรสกับคุณบุญหนาหรือว่ามาอยู่กับบุญหนาแล้วซื้อที่นาแปลงนี้ครับ
9: เป็นเวลาที่เป็นเอารถสามไปเชียงไหวอะไรบ้าง
1: ไม่ตอบให้ตรงคำถามครับผมถามว่าที่นาตอนนี้เป็นชื่อภรรยาใช่ไหมที่นาเนี่ย
9: ครับผม
1: ที่นาแปลงเนี้ยเป็นสินส่วนตัวของภรรยามีมาก่อนแล้วมาแต่งงานกับบุญหนาหรือเปล่าครับ
9: มีมาก่อนครับ
1: มีมาก่อน
9: ครับผม
1: แล้วคุณบุญหนาอยู่กับภรรยาคนนี้เนี่ยคุณสร้างอะไรกันไว้บ้างอ่ะมีไหมมีหรือไม่มีตอบว่ามีหรือไม่มี
9: นี่ครับ
1: สร้างอะไรครับ
9: สร้างบ้านให้เขาครับ
1: สร้างบ้านให้เขา
9: ครับ
1: สร้างบ้านให้เขาสร้างบ้านแต่ที่นานั้นเป็นของภรรยาถูกต้องไหม
9: ครับผม
1: ภรรยาเสียชีวิตนานหรือยัง
9: ได้10ปีแล้ว
1: ได้10ปีแล้ว
9: ครับ
1: 10ปีแล้วแล้วเขาไม่แล้วลูกของภรรยาเขาไม่จัดการมรดกไปแล้วหรอครับ
9: แต่ผมโทรไปถามเขาบอกยังไม่ทำอะไรแต
1: ่พี่บุญหนาถามว่ามีสิทธิอะไรบ้างเราซึ่งเป็นสามีใช่ไหม
9: ครับผม
1: เอาละถ้าถามว่าสิทธิ์นะครับก็คือว่าจริงๆเนี่ยพี่แล้วพี่ไปมีภรรยาใหม่แล้วยังเนี่ย
9: ยังเลย
1: ยังโสดอยู
9: ่ครับ
1: จริงๆมันเป็นสินส่วนตัวของภรรยาเขาอะนะ
6: อืมเพราะว่าที่นาภรรยาเขาซื้อมาด้วยเงินตัวเอง
1: แต่พี่บุญนาบอกว่าเมื่อกี้ก็ซักแล้วว่าแล้วทำอะไรกับสร้างอะไรขึ้นให้กับการอยู่กับภรรยาคนนี้บ้างสร้างบ้านให้เขา
6: สร้างบ้านร่วมกัน
1: ถ้ามีการจัดตั้งผู้จัดการมรดกแบ่งที่ดินที่นาแปลงนี้พี่บุญนาเนี่ยได้หนึ่งส่วนครับแบ่งจากลูกลูกเขาสามคนบุญนาหนึ่งคนเป็นสี่ส่วนเอาที่นาแปลงนี้แบ่งเป็นสี่ส่วนครับพี่ได้หนึ่งส่วนครับ
9: ครับผม
1: เข้าใจหมอครับ
9: เข้าใจครับ
1: ถ้าถามว่าผมจะได้อะไรไหมจากการมีทะเบียนสมรสนี่แหละประโยชน์ของทะเบียนสมรสถ้าไม่มีทะเบียนสมรสไม่ได้เลย
6: ไม่ได้สักอย่างนะ
1: แต่พอมีทะเบียนสมรสปั๊บได้เลยกลายเป็นทายาทคนหนึ่งของ
6: ภรรยา
1: แต่ว่ามันเป็น
6: มันจะได้แค่กึ่งเดียว
1: มันเป็นสิทธิ์มันไม่ใช่ทายาทโดยธรรมน
6: ะ
1: ทายาทโดยธรรมนี่คือลูกหลานใช่ไหมแต่ว่านี่เหมือนกับเป็นทายเท่ากับทายาทคนหนึ่งคู่สมรสอ่ะเพราะงั้นได้หนึ่งส่วนครับพี่ครับชัดเจนตามนี้นะ
9: ครับผมครับ
6: ค่ะคุณบุญหนาสวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณครับ
6: ค่ะก็เรื่องมรดกก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนักนะคะพี่ถนอ
1: ม
6: เพราะว่าเรื่องของสิทธิ์อย่างที่พี่ถนอมบอกว่าสิทธิ์ตามกฎหมายทายาทโดยธรรม
1: ใช่ครับมีคุณชัยจากคลองเตยนี่ตอบเอาเลยนะถามมา0626056609เดี๋ยวย้ำเบอร์นิดเพราะคนฟังทางวิทยุเนี่ยไม่รู้จะโทรมาทางไหน
6: ใช่
1: ไม่เห็นเบอร์หน้าจอทีวีเนาะนะ0626056609พี่ชัยคลองเตยถามว่าใบราคาประเมินโฉนดที่ดินอยากทราบว่าประเมินเป็นไร่หรือประเมินเป็นแปลงหนูยานัทว่า
6: ประเมินที่ดินใช่ไหม
1: ประเมินที่ดินที่ดิน
6: เป็นแปลงหรือเปล่า
1: เป็นไร่หรือเป็นแปลงผิดทั้งสองข้อครับ
6: ไม่ใช่เลยทั้งคู่
1: ใช่ครับ
6: ค่ะ
1: ประเมินเป็นตารางวาเลยครับ
6: ประเมินอย่างที่เราได้ยินกันไปบ่อยเน
1: าะตารางวาละเท่าไหร
6: ่
1: เพราะงั้นไร่หนึ่งมี400ตารางวาก็คูณจำนวนเข้าไป
6: ค่ะพอพี่ถนอมบอกว่าให้เลือกระหว่าง2อย่างก็คือเนี่ยคำตอบก็คือไม่1ก็2แต่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
6: เป็นตารางวาน
1: ะครับเป็นตารางวา1ไร่มี400ตารางวาแล้วถามว่าแล้วก็ไปคูณก็แปลงหนึ่งมีกี่ไร
6: ่
1: ใช่ไหมเพราะงั้นถ้าถามราคาประเมินเดี๋ยวนี้เนี่ยเข้าแอปกรมที่ดินนะอยากรู้ราคาประเมินอยากจะขอนัดเพื่อที่จะรังวัดสอบเขตหรือเข้าไปทำ
6: เรื่องธุรกรรมต่าง
1: ๆใดๆครับ
6: มันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้อย่างที่เราเคยคุยกับท่านมท.
1: ท่านพลพี
6: มท.3ค่ะ
1: พลพีบท.2
6: มท.2นะ
1: นี่กำลังขึ้นหม้อเลยตอนนี้นะใช่ไหม
6: ปราบปรามทุนจีนนะ
1: ชอบมากท่านกำลังไปปราบปรามพวกนอมินีอยู่น
6: ะ
1: เห็นว่าตั้งหลายหมื่นล้านนะที่ไปซื้อที่ดินอยู่ในประเทศไทย
6: ต้องมาค
1: ุ
6: ยกับท่านอีกรอบนึงนะคะเรื่องนี้
1: เพราะงั้นเข้าแอปของกรมที่ดิน
6: ค่ะ
1: เข้าคำว่าสมาร์ทแลนด
6: ์
1: แอปพลิเคชันสมาร์ทแลนด์กรมที่ดินใส่พอลงแอปในโทรศัพท์มือถือแล้วก็เราไปนั่งไล่เลือกกันเลยอยากรู้เรื่องอะไรเราอยากจะไปจองว่าเราจะไปจดทะเบียนเราจะไปโอนจะไปรังวัดจะทำผ่านมือถือได้หมดเลยเดี๋ยวนี้
6: คือเขาบอกว่าค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินเช็คราคาประเมินก็ได้เช่นเดียวกัน
1: และบางทียังสามารถรู้ได้ว่าสมมติพี่ของพี่ตรงนี้น
6: ะ
1: ไอ้ข้างๆพี่เนี่ยไม่รู้ของใครนะบางทีเช็คได้ด้วยนะ
6: เช็คชื่อได้เลยหรอ
1: ยังรู้ได้เลยว่าของยานัทเนี่ยบางแปลงรู้นะ
6: ถ้าเราไปอยู่ข้างกันก็จะรู้กันทันที
1: แต่บางแปลงอาจจะไม่รู
6: ้
1: นะครับ
6: สะดวกสบายมากๆนะคะ
1: ครับ
6: เรื่องที่ดินยังคงอยู่กับรายการ NVT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะคุณยายวันดีจากตรังค่ะบอกว่าซื้อที่ดินกับลูกเขยเป็นการซื้อโดยปากเปล่าอีกแล้วนะ มีพยานครบแต่ลูกเขยก็ไม่ยอมโอนเงินให้ทำอย่างไรดีล่ะคะคุณยายสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีจ้า
6: คุณยาย
1: อยู่จังหวัดตรังอำเภออะไรล่ะครับ
10: อำเภอว่ายศจ้ะ
1: พูดภาษากลางนะตอนแรกลงใต้เลยนะพูดกลางเลยลงใต้ลงห้วยยอด
6: ห้วยยอด
1: ห้วยยอดไม่ใช
6: ่ห้วยยอด
1: ห้วยยอด
6: ห้วย
1: อันนั้นเราจะออกเสียงภาษากลางในห้วยยอด
6: อ
1: ยู่อำเภอห้วยยอดซื้อที่ดินจากลูกเขย
10: ครับ
1: แล้วลูกเขยไม่โอนให้เหรอ
10: ครับ
1: ซื้อมากี่หลายอ่ะ
10: ซื้อมาไม่ได้ทั้งงาน
1: ไม่ถึงงานซื้อมานานหรือยัง
10: ซื้อมาเล็กซื้อมาเป็นปีเล็กเจอกระดังตกตั้งอย่างยู
1: นานแล้วซื้อมานานแล้วเน
10: า
1: ะ
10: เป็นปีแล้วซึ่งในเชือลูกค้าอย่างยูซึ่งคิดว่า
11: ชื่อปาเปล่าก้อนกับโอนกับแม่
1: อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไอ้ตอนที่ซื้อตอนนั้นเขายังอยู่กินกับลูกสาวหรือตอนนี้ลูกสาวเสียชีวิตหรือเลิกกัน
11: เสียชีวิต
1: ลูกสาวเสียชีวิตก็ไว้ใจเลยตอนแรกบอกว่าถ้าลูกเขยไม่โอนให้เอาลูกสาวคืนเอาลูกสาวเสียชีวิต
6: ทีนี้ทำไงล่ะ
1: แล้วเราซื้อแล้วเราตอนนี้เราครอบครองที่ดินแปลงนั้นอยู่ไหม
11: ตอนนี้ท่านยายจะยกมาที่มันเข้าซึ่งเขาจีบอายุหรือซึ่งพอว่าพอว่าผู้ชื่อที่ดินตรงนี้แค่ที่ดินทุกยายจะยกมาที่ตรงนี
1: ้ตกลงก็ไม่ได้ตกลงว่าป้าก็ไม่ได้ครอบครองที่ดินแปลงนั้นใช่ไหมตอนนี้
11: ตอนนี้ยายยกบ้านอยู่ใน
1: โอ้ยกบ้านแล้วสร้างบ้านอยู่ในที่ดินแปลงนั้นแต่ว่าลูกเขยอดีตลูกเขยไม่ยอมยกให้แล้วมีแล้วลูกเขามีหลานไหมมีลูกไหม
11: มีลูกกับลูกเขาแหละมาเล่นว่า
1: ลูกเขาคือหลานยายแล้วทำไมไม่คุยกันหลานไม่ได้ถ้าคุยกับพ่อไม่ได้ก็คุยกันหลานพ่อตาแม่ยายมันก็จะมีปัญหากันนะก็คุยกันลูกหลานนะหลานว่าไงอะครับ
11: หลานว่าไม่รู้ต้องซื้อยายพ่อโอนที่ดินต้อง
1: พ่อดื้อทำดื
6: ้อหลานก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: เอาอย่างนี้คุณยายวันดียายอย่างนี้นะยายฟังนะยายนะ
11: ครับ
1: คือยายซื้อมีรักท่านกันมีพยานไหมมีไหม
11: นั่นแหละอิงลูกสาวเลยแต่ว่าลูกสาวมันเทียบเทียบเลยโ
1: อ้คนอื่นรู้ไหมมีพยานอื่นไหมเอาล้านก็ได้นะล้านก็รู้นะเอาหลานนี่แหละเป็นพยานน่ะ
11: ครับ
1: จริงๆเนี่ยนะถ้าเขาไม่ยอมโอนอันนี้มันเป็นโฉนดหรือเป็นเอกสารสิทธิ์อะไรครับ
11: เป็นโฉนดก็ไม่โอนยอมโอนไม่ยอม
1: เป็นโฉนดถ้าเขาไม่ยอมโอนเนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลในการฟ้องให้โอนแต่ปัญหาก็คือไม่มีนิติกรรมต้องใช้หลักฐานพยานอย่างอื่นนะพยานอย่างอื่นก็คือพยานบุคคลอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็ประเด็นก็คือเราเข้าไปอยู่แล้วสร้างบ้านแล้ว
6: ไปอยู่ได้
1: ครอบครองเสร็จปั๊บถ้าเราไม่ซื้อเราคงไม่ถือวิสาสะถูกไหม
6: ค่ะ
1: มันน่าจะต้องเป็นประเด็นข้อต่อสู้แต่ว่าก่อนจะไปสู่การฟ้องที่ศาลนะคุณยายนะยายไปที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดตรังนะ
11: ครับ
1: ไปห้าอัยการบอกอัยการช่วยเรียกลูกเขยชั้นทีชั้นสื่อถีจากลูกเขยพอลูกเศร้าตายเนี่ยมันไม่โอนให้ชั้นเนี่ย
11: คร
1: ับ นะช่วยเรียกมาเจรจาทีนะ
11: ครับ
1: นั่นแหละอัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้แล้วพออัยการเรียกแล้วไม่มาถึงต่างสมมุติไม่มาอ
6: ั
1: ยการจะบอกใหญ่วันดีว่ะให
6: ้
1: ใ
6: ช้
1: สิทธิ์ในทางศาลฟ้องทีนี้ถ้าใหญ่บอกว่าใหญ่ลำบากอ่ะให้อัยการประสานกับยุติธรรมจังหวัดตรังขอทนายอาสาฟ้องลูกเก้ยฟ้องให้เขาโอนทีนะไปพบอัยการนะคุณยายนะ
6: ค่ะชัดเจนค่ะคุณยายวันนี้
1: ยังไม่ต้องไปฟ้องใครทั้งสิ้นแล้วไอ้อัยการช่วยทำหน้าที่ตรงนี้ก่อนนะ
11: ค่ะซึ่งหายใจสักหนึ่งตอนนี้ค่ะล่านั้นมันหมายเลขวันยายเนี่ยได
1: ้ยายครับไม่ต้องพูดแล้วจบแถวเนี้ยเรื่องเดิมเรื่องเดียวเรื่องเนี้ยไปให้อัยการเขาทำให้นะ
6: ค่ะทำตามคำแนะนำนะคะคุณยาย
1: จะได้ไม่ต้องพูดกลับไปที่เดิมแล้วนะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะก็ทำตามคำแนะนำที่พี่ถนอมได้บอกไว้ก่อนนะคะไปคุยไกล่เกลี่ยกับอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อน
1: ครับ
6: ก็จะได้
1: นี่นี่มาคนไงพอเราพูดเรื่องซื้อที่ดินเนี่ยนี่มาคนนะคุณนีจากปัตตานีซื้อที่ดินแบบปากเปล่าตั้งแต่รุ่นพ่อทีนี้ผ่อนจ่ายมาตลอดจนคนขายเสียชีวิตทายาทของคนขายอิดออดไม่ยอมรับค่างวดสุดท้ายอยากได้ที่ดินเป็นของตนเองอยากทราบว่าจะทำยังไงได้บ้างเรื่องผ่านมา 8-9 ปีแล้วจะดำเนินการยังไง
6: ค่ะ
1: คุณนีครับเห็นไหมคือถ้าเราผ่อนเราต้องมีสัญญา
6: ต้องมีสัญญา
1: ถ้าเราผ่อนเรามีสัญญาถ้าเรามีสัญญาคนขายเสียชีวิตฟ้องทายาทครับฟ้องทายาทเลยนะฟ้องทายาททีนี้ก่อนฟ้องก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลจังหวัดปัตตานีนะครับให้ช่วยเจรจานะครับอย่างน้อยที่สุด จรจาได้หรือไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จจะทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเวลาเราไปเราอย่าไปมือเปล่าเอาหลักฐานเอาข้อมูลต่างๆไปด้วยเพราะคุยกับผมเนี่ยเราแค่เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังข้อเท็จจริงเนี่ยผมบอกได้เลยนะทุกท่านที่เขาหาว่าอย่างนั้นเขาหาว่าอย่างนี้ผมแค่ฟังนะยังเชื่ออะไรไม่
6: ได
1: ้เลยใช่ครับเพราะว่าหลายครั้งที่อัยการเราคุยกับอัยการกับสิ่งที่ท่านเล่าให้เราฟังคนละเรื่องเลยเจออัยการซักคนละเรื่องเลย
6: เป็นคนละแบบแบบพลิกหน้าพลิกหลังเลยนะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าท่านถามจริงตอบจริงถ้าท่านถามไม่จริงแล้วหวังจะได้คำตอบที่ชอบเนี่ยบางทีมันเอาไปใช้ไม่ได้นะ
6: ค่ะ
1: นะครับ
6: จากเรื่องของที่
1: หนูอย่าลืมนะ
6: คุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันดีกว่าถ้าคุณเจี๊ยบนะเอาไปเรื่องของที่ดินกันบ้างคุณจากที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องของค่าส่วนกลางคือคนส่วนใหญ่ที่อยู่หมู่บ้านนะก็จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางกับนิติบุคคลคุณชื่นทีวีเนี่ยบอกว่าค่าส่วนกลางนิติเนี่ยคืออยู่ดีๆนิติเรียกค่าส่วนกลางผิดกฎหมายหรือเปล่าอันนี้มาถามก่อนนะคะว่าพอดีจ่ายเงินล่าช้าเขาก็มีการเรียกค่าปรับแต่ว่าก็ไม่ตายตัวนะคุณชื่นทีวีสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
6: อยู่เขตไหนคะคุณชื่นทีวี
12: อยู่คณะยาวค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านหรือคอนโดอ่ะ
12: เป็นหมู่บ้านค่ะ
1: เป็นหมู่บ้านนะแล้วทำไมเราไม่จ่ายค่าส่วนกลางล่ะครับ
12: มันมีคนที่ติดค่าส่วนกลางอะค่ะ
1: เราตกลงเราเนี่ยเป็นคนที่ถูกทวงค่าส่วนกลางหรือว่าเราเป็นฝ่ายนิติบุคคล
12: โดนติดเดือนนึงนะคะ

0: มันเป็นไปตามข้อตกลงของ
1: มติของหมู่บ้าน
0: ของหมู่บ้านครับใช่เขาจะมีมติของหมู่บ้านครับพี่ครับพี่ต้องไปดูระเบียบของหมู่บ้านเพราะระเบียบของหมู่บ้านเกิดขึ้นจากที่ประชุมใหญ่ของลูกบ้าน
1: ทุกปีเขาก็จะมีการประชุมกัน
0: ใช่ทีนี้นะทีนี้ถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายถ้าพี่ไม่ยอมจ่ายตามกฎหมายเนี่ยนี่ไปเรื่องกฎหมายจัดสรรที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลนะถ้าค้างชำระไม่เกิน6เดือนเนี่ยเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มเนี่ยตราร้อยละ12ต่อปี
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าเกิน6เดือนเนี่ยเจอ 20% เลยนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเกิน6เดือนค้างค่าส่วนกลางคอนโดหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยเกิน6เดือนเนี่ยโดน
1: 20%
0: แต่ถ้าหากว่าไม่เกิน6เดือนเนี่ย 12%
1: ก็ยังพอจ่ายได้อยู่นะ
0: ทีนี้สมมุติว่าไม่จ่ายอ
1: ะ
0: เก็บแพงเกินไม่จ่ายเนี่ยนิติบุคคลมีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาบ้านลูกบ้านเน
1: ี่
0: ยเอาห้องเช่าห้องคอนโดไปขายทอดตลาด
1: โอ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะสมัยนี้
0: ทำได้ไม่ใช่สมัยนี้ครับ
1: ตอนนี้มานานแล้วอ่ะ
0: ครับทำได้เลยครับเอาบ้านไปขายทอดตลาดเลย
1: บางท่านอาจจะไม่รู้นะคะเนี่ย
0: ครับเนี่ยมีคนถามมาคนหนึ่งเนี่ยบอกบ้านเนี่ยมีปัญหาไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยเขาจะยึดไหมเนี่ยถ้าค้างไว้นานๆเขาฟ้องยึดขายทอดตลาดครับ
1: เพราะฉะนั้น
0: อย
1: ่
0: าว
1: ่
0: าแต่บ้านคอนโดน้องยานัทเธอมีที่ดินต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเขาทวงไปเธอก็ไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายไม่จ่ายเลย
0: สุดท้ายอบต.หรือเทศบาลเห็นว่าไม่จ่ายแน่ละแล้วก็ภาษีก็รกร้างก็สูงขึ้นเยอะแล้วตอนนี้เป็นหมื่นเป็นแสนละฟ้องขายที่ดินเธอเลย
1: เราก็ไม่มีที่อยู่เลยทันทีแค่ไม่จ่ายแค่นิดหน่อย
0: แต่ว่าเขาจะไม่ใจได้ใจดำ
1: ใจดำ
0: สมมติว่าเรามีหนี้ค้างอยู่แสนหนึ่งภาษีที่ดินนะแล้วเรามีที่อยู่10ไร่เขาขอไปขายสักไร่หนึ่งพอภาษีเขาไม่ได้ขายทั้งหมด
1: พอเอามาจ่ายได้ส่วนต
0: ่
1: างนะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ต้องชำระนี้ชำระนะพี่นะแม้นจะได้ไม่เป็นปัญหานะครับพี่ครับ
2: ไม่ค่ะลบถามเพื่อที่จะว่าถูกกฎหมายไหม
0: ถูกกฎหมายครับพี่อันนี้เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายครับพี่ครับแล้วเขาปรับเท่าไหร่มันจะมีระเบียบพี่ขอดูระเบียบครับพอเป็นไปตามระเบียบเสร็จปั๊บรู้เลยครับแล้วก็ตาม
2: เห็นบางคนติดเดือนหนึ่ง500สองเดือน1,000สามเดือน3,500
0: 3,500ไปดูระเบียบของลูกบ้านนะระเบียบหมู่บ้านนะพี่นะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะพี่ถนอมเหลือ3นาทีเราคุยกันเรื่องคุณของคุณเจี๊ยบไหมคะ
0: ครับเรื่องของพี่เจี๊ยบเมื่อวาน
1: ต้องเกริ่นให้คุณผู้ชมฟังก่อนไหม
0: ทวนให้ฟังนิดนึงเมื่อวานนี้พี่เจี๊ยบบอกว่าสามีเนี่ยเสียชีวิตพอสามีเสียชีวิตเนี่ยลูกนะครับก็รู้ว่าพ่อเนี่ยมีหนี้บัตรเครดิตอยู่เห็นพ่อเคยพูดให้ฟังพอสามีเสียชีวิตเขาก็เมื่อต้นปีเนี่ยนะเขาก็ไปติดต่อที่ธนาคาร
1: ก็ไปจ่ายแล้ว1ใบ
0: ก็ไปเช็คก่อน
1: เช็คก่อน
0: ไปเช็คก่อนเอาพ่อมีหนี้จริงพอมีหนี้จริงปั๊บเช็คแล้วเนี่ยมีบัตรเครดิตอยู่2ใบรวมเงินทั้งหมด 144,000 บาทกลมๆประมาณนะก็ชำระเสร็จปั๊บเรียบร้อยพอชำระเสร็จปั๊บเนี่ยทุกท่านจำไว้เลยนะเวลาเราชำระหนี้หมดเนี่ยนะไม่ว่าเราจะหนี้ส่วนบุคคลหนี้ระหว่างเราด้วยกัน
1: เราสองคน
0: หรือหนี้กับสถาบันการเง
1: ิน กับบริษัท
0: เวลาเราชำระหนี้หมดแล้วเนี่ยขอให้เขาออกหลักฐาน
1: เป็นเอกสารให้เรา
0: ใบปลดหนี้ให้เราด้วย
1: ค่ะ
0: คนจะโกงเนี่ย
1: ก็คือเซ็นกันทั้งสองฝ่ายว่าฉันน่ะปิดหนี้เรียบร้อยแล้ว
0: เขาต้องเซ็นให้เราไม่ใช่เซ็นสองฝ่ายถ้าพี่
1: ทำได้ดีเล
0: ยเธอก็ต้องเซ็นว่าข้าพเจ้าคุณยานัทได้รับจำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยสมบูรณ์แบบปั๊บมาหมดหนี้แล้วนะให้มีคำว่าหมดหนี้แล้วนะเซ็นชื่อลงวันที่เอาไว้นะครับธนาคารก็เหมือนกันเวลาชำระหนี้หมดแล้วปิดหนี้เสร็จปั๊บให้มีหลักฐานการปิดนี
1: ่
0: เอามาเก็บไว้ไม่จะมาได้มาเสร็จปั๊บแล้วทิ้งๆกว้างๆอยู่ๆเขาฟ้องเอามาพิสูจน์ไม่ได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเก็บไว้ยาวๆไปเลยนะครับทีนี้แกก็ได้รับการใบปิดหนี้กลับมาพอกลับมาปั๊บเนี่ยนะไปวันที่สำเร็จวันที่1กันยาเนี่ยเขาทวงมา
1: โทรมาอีกแล้วเหรอ
0: โทรศัพท์มาบอกว่าเนี่ยคุณเนี่ยยังมีหนี้ก้อนนึงนะ
1: อ้าวไม่เห็นรู้เรื่อง
0: ที่ทางธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บได
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าบัญชีเงินฝากถูกปิดไปแล้วเพราะว่าไอ้ที่เขาไปชำระหนี้บัตรเครดิต2ใบ140,000นั่นน่ะนะครับพอปิดเสร็จปั๊บเนี่ยพอชำระหนี้เสร็จปั๊บเขาก็ให้ปิดบัญชีธนาคารแล้วถอนเงินที่เหลือออกมา200,000กว่าบาท
1: ค่ะ
0: ให้กลับมากับทายาทนึกออกมั้ย

0: ราะงั้นกลายเป็นว่าหมดหนี
1: ้
0: อยู่ๆรุ่งเช้าอีกวันนึงเลยนะโทรมาเลยบอกยังมีหนี้อีก 300,000 กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ชำระหนี้อีก 300,000 กว่าแล้วก็ให้เลขที่บัญชี
1: ให้โอนไป
0: ให้โอนเป็นงวดละ 7,230 บาท
1: แล้วสรุปเป็นยังไงคะพี่ถนอม
0: ทีนี้เมื่อวานที่คุยกับเราก็ค้างไว้ตรงนี้นะก็สันนิษฐานว่าม
1: ิจฉาชีพ
0: มันจะเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นธนาคารจริงๆกันแน
1: ่
0: เราก็ไม่รู้ใช่มั้ยก็เลยให้เก็บข้อมูลแล้วไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะแล้วก็ไปติดต่อที่ธนาคารเช้านี้พี่ก็เลยโทรไปถามมาทำหรือยังเขาบอกว่าลูกยังไม่ได้ทำเอางี้วิธีการอีกวิธีหนึ่งนะจะรู้ว่าของจริงของปลอมเนี่ยนะให้ใช้วิธีการโอนเงินไป1บาท
1: ค่ะ
0: ค่าบัญชีที่เขาให้มานะ
1: ทดสอบก่อน
0: ทดสอบโอนไป1บาทเพื่อจะรู้ว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือบัญชีธนาคารถ้าบัญชีส่วนบุคคลมิจฉาชีพ 100% แต่ถ้าเป็นบัญชีธนาคารเอ้าแล้วทำไมมันยังค้างอยู่ได้เงินเดือนในเมื่อเราปิดหนี้แล้วนึกออกมั้ยเดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าให้ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
1: เดี๋ยววันนี้เราลาคุณผู้ชมไปด้วยชุดไทยจักรพรรดินะคะซึ่งก็เป็นคลิปจากชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นอย่างไรนะคะไปรับชมพร้อมกันส่วนวันนี้เรา2คนและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑลเทียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชทยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
3: จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกรัมค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: หากจะถามถึงความปลาบปลื้มใจอันสูงสุดของประสบกนิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำพูภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงแจ่มชัดและสถิตอยู่ในหัวใจของทุกคนคือช่วงเวลาในปีพุทธศักราช2554เมื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระนามในขณะนั้นได้เสด็จมาประทับและปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะอัยการจังหวัดผู้ช่วยณสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเวลานานนับปีในอดีตศูนย์ราชการจังหวัดแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของเรือนรับรองที่ประทับหลังย่อมที่ถูกจัดสร้างขึ้นอย่างเรียบง่ายท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่นเพื่อเป็นที่ประทับตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงงานหนักเพื่อราษฎรทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ใช้ชีวิตติดดินเรียบง่ายและเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริงทุกวันเวลาที่ผ่านไปมิใช่เพียงการทรงงานในห้องอัยการเท่านั้นแต่พระองค์ยังได้เสด็จพระดำเนินเคียงข้างข้าราชการออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลทรงประทับกับพื้นเพื่อรับฟังทุกสุขและพระราชทานคำปรึกษาด้านกฎหมายด้วยพระองค์เองทรงใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการยุติธรรมมาปัดเป่าความเดือดร้อนมอบแสงสว่างและความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์นอกจากนี้ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาได้พัฒนาวัดหนองน้ำเพชรมงคลให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ประชาชนจนต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดพัชรกิติยาภารามเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านรวมทั้งมีพระพุทธรัตนเอกโกเมนพระพุทธรูปประจำพระองค์ประดิษฐานในบริเวณวัดและพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์พระพุทธชยันตีหนองบัวลำพูโดยสถานที่ราชการก็จะมีพระพุทธรูปจำลองอยู่ด้วยทุกแห่งพระกรณียกิจที่เป็นกันเองสร้างความประทับใจให้กับประสบกนิกรมิรู้ลืมในขณะที่พระองค์ลงพื้นที่ไปในหลายหมู่บ้านทั่วทั้งจังหวัดชาวจังหวัดหนองบัวลำพูได้เห็นพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดแม้วันเวลาจะล่วงเลยมานานนับปีและเรือนรับรองที่ประทับหลังนั้นจะเหลือเพียงความทรงจำแต่พระกรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลและรอยพระบาทที่ทรงย่ำก้าวไปบนผืนดินหนองบัวลำพูจะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรชาวหนองบัวลำพูอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่รายการหมุนตามวันนะครับวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569พบกับพวกเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกัดครับ
2: และโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับเราแผนแล้วก็โดนัท คือโดนัทเนี่ยเรียกว่าเป็นพิธีกรขาประจำเพราะว่าอยู่ดีเวนก็ค่อนข้างที่จะหนาแน
1: ่
2: น
1: ใช่ แล้วก็จะเจอกับพี่โดนัทบ่อยนะช่วงนี้นะ
2: ครับแต่ว่าน่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายละนะเพราะหลังจากนี้ก็จะรันเวนปกติแล้วนะครับเพราะว่าก็หลายๆครั้งที่หยุดไปนะครับก็ไปทำติดภารกิจต่างๆนะครับก็กลับมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆเย็นแบบนี้นะครับสำหรับหมุนตามวันครับ15 นาฬิกาเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับถ้าเป็นวันจันทร์อังคารก็จะเจอกับพวกเราตั้งแต่15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาน ะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันพุธถึงวันศุกร์แบบนี้นะครับติดตามได้ตั้งแต่15 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกา1 ชั่วโมงนะครับ
1: ครับ
2: สำหรับวันนี้นะครับไม่ได้มากันแค่2 คนเช่นเคยนะครับเรามีบรรณาธิการหน้าใหม่นะครับเป็นผู้ประกาศสาวคนสวยนะครับ
1: ครับ
2: คุณคณิษฐายิ้มดีนะครับ
1: ย
2: ิน
1: ด
2: ี
1: ต้อนรับด้วยนะครับ
2: ยินดีต้อนรับพี่นุ่มนิ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับช่างเทคนิคมาด้วยกับพี่บุญประกอบอดกลิ่นนะครับ
1: ครับ
2: ประสานงานวันนี้น้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะครับแล้วก็ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ
1: ค
2: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมมาทักทายพวกเรากันได
1: ้
2: นะครับวันนี้มีข่าวสารมากมายนะที่จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันรวมถึงในส่วนของแต่ละช่วงด้วยนะครับพาไปหลากหลายพื้นที่นะครับต้องบอกว่าคุณนุ่มนิ่มเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นผู้ช่วยประชาสัมพันธ
1: ์
2: นะในพื้นที่ในส่วนของสมุทรสาครนะครับก็จะพาไปท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเป็นคนในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะพาไปเรียกว่าไปอัปเดตสถานการณ์ในจังหวัดสมุทรสาครกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการเปิดแล้วนะสำหรับการทดลองใช้มอเตอร์เวย
1: ์ M82
2: เราเคยรายงานไปแล้วนะ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มไปใช้งานกันแล้วที่สำคัญตอนนี้ทดลองใช้ก็คือใช้ฟรีนะครับนอกจากนี้เองนะครับในส่วนของช่วงที่2ก็จะมีการพาไปติดตามนะครับในเรื่องของการเรียนการศึกษาของไทยนะครับที่ต้องบอกว่ามีการไปทำชื่อเสียงนะครับให้กับประเทศไทยนะครับไปที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในการคว้าสิทธิ์แข่งขัน World Robot Game 2026นะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันด้วย
1: ต้องบอกว่านักเรียนไทยของเราเก่งหลายๆด้านมากเลยจริงๆเนาะส่วนในสายที่3ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นเรื่องของงานเทศกาลโลชิงช้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
2: ครับ
1: เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยครบถ้วนทุกเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับ
2: มีทักทายกันมาผ่านทาง Facebook นะครับพี่ประกิตนะครับบอกว่ามาแล้วมาแล้วทหารสหรัฐเทียบท่าแหลมฉบังวันนี้ใช่ USS Abraham Lincoln นะครับเรือรบของสหรัฐอเมริกาที่มาจากประเทศมาจากฝั่งตะวันออกกลาง
1: ใช่
2: ตอนนี้มาเทียบท่าแล้วนะครับที่พัทยาแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะมีรายงานข่าวอัปเดตให้ฟังด้วยนะครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าอย่างไรแล้วบ้างนะครับ
1: เขาบอกว่าขนกำลังพลสหรัฐมาเรา 5,000 นายเลยทีเดียวนะพี่โด
2: แล้วก็ต้องเรียกว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเห็นป้ายขึ้นแล้วป
1: ้
2: ายต้อนรับในส่วนของกำลังพลของสหรัฐอเมริกานะครับที่โอ้ 5,000 นายเนี่ยคือค่าเงินถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าสะพัดอยู่ไม่น้อยเลย
1: แน่นอนครับเศรษฐกิจของเรานี้เชื่อว่าต้องดีขึ้นแน่นอนนะครับจากการมาครั้งนี้เน
2: า
1: ะ
2: ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันต่อแต่ว่าช่วงนี้ไปพูดคุยกันก่อนละกันนะครับกับในส่วนของช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
1: ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณณัฐพงษ์สมมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครในประเด็นเรื่องของการติดตามผลการเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82 นะครับ
2: ครับ ก็เดี๋ยวสักครู่นึงนะครับทางท่านสสก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าในส่วนของมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยอย่างที่เราบอกว่าในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนด่านหน้านะที่จะเรียกว่าส่งคนจากฝั่งเมืองหลวงเนี่ยไปยังในพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับกับท่านณัฐพงศ์สุมโนธรรมนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครนะครับติดตามผลการเปิดทดลองใช้สำหรับมอเตอร์เวย์ M82 ตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับท่านครับช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับมอเตอร์เวย์ M82 หน่อยครับว่ามีกี่ช่วงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยกี่ช่วงที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยดูแลอยู่กี่ช่วงด้วยครับ
3: ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางรายการนะครับที่เชิญชวนให้ผมได้มาพูดเรื่องนี้นะครับ
1: ครับ
3: ก็ยังไงขอเริ่มแบบนี้แล้วกันนะครับจากคำถามก็คือว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 เนี่ยครับก็เป็นมอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองอะนะครับก่อนหน้านี้ก็เสียงเอ็กโคไหมครับขอโทษทีครับ
2: ได้ยินไหมครับพอดี
3: ได้
2: ยินชัดครับได้ยินชัดครับ
3: ได้ยินชัดนะครับ
1: ครับ
3: โอเคครับ
2: เชิญเลยครับ
3: ครับก็เป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะครับก็ด้วยความที่ว่าเมืองมันเจริญแล้วก็จะต้องแก้ไขปัญหาถนนพระราม2นะครับก็เลยนำไปสู่การก่อสร้างทางยกระดับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์เวย์หรือเป็นทางอื่นเนี่ยมันจะต้องเวียนคืนที่ดินนะครับก็เลยนำไปสู่การสร้างทางยกระดับนะครับระยะทางตามแผนโครงการเดิมเนี่ยที่ผมทราบเนี่ยก็คือ74กิโลเมตรนะครับจากบางขุนเทียนกรุงเทพไปถึงปากท่อที่ราชบุรีตรงแยกวังมะนาวอะครับ
1: คร
3: ับ แต่ปัจจุบันเนี่ยเสร็จถึงแค่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วก็คือจบอยู่ตรงบ้านแพ้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็มีระยะทางประมาณ25กิโลเมตร
2: ครับนะครับก็ถือว่าการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับประชาชนไปใช้กันเยอะไหมครับ
3: ก็จากปัจจุบันที่มีการทดลองใช้ไปเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะครับ28สิงหาคมตอน10โมงประชาชนก็ตื่นเต้นกันครับเพราะว่าเขาก็ติดตามการก่อสร้างมาโดยตลอดแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยข้างล่างถนนพระราม2เนี่ยมันก็มีความเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็รถติดสะสมเยอะครับก็ประชาชนก็เข้าไปทดลองใช้กันค่อนข้างเยอะครับ
1: ครับ
3: ก็มากมากจริงๆครับแล้วก็ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยผมทราบมาว่ารถติดสะสมเป็นกิโลเลยครับ
2: ก็ค
3: ือเพราะว่าครับเชิญครับ
2: การที่รถติดเนี่ยคือเป็นรถติดบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเส้นทางด้านล่างครับ
3: ติดข้างบนครับคืออย่างนี้ครับปัญหามันคือว่าคนก็อยากจะทดลองใช้แล้วก็อยากจะหนีพระราม2ข้างล่างใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยจากการก่อสร้างเนี่ยครับก็เลยขึ้นไปทดลองใช้แล้วก็บวกกับว่ามีของใหม่ที่อยากจะทดลองใช้แล้วก็พอแต่จุดลงนะครับมันลงได้แค่จุดเดียวคือตรงบ้านแถวเท่ากับว่าทั้งหมดที่วิ่งกันมา25กิโลเมตรเนี่ยไปจบตรงคอขวดตรงนั้นแค่เลนเดียวก็เลยนำไปสู่ปัญหารถติดครับ
2: ก็เลยกลายเป็นว่าตรงนั้นก็อาจจะมีจราจรที่หนาแน่นหน่อยในช่วงที่มีการใช้เยอะนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
3: ใช่ครับ
2: ครับ
3: ค่อนข้างติดบักมากพอสมควรเลยครับ
2: ครับครับ
1: ครับแล้วมีการเตรียมมาตรการอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับในช่วงเทศกาลที่จะมีคนเนี่ยเดินทางกลับบ้านเยอะๆอย่างช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงในปลายปีนี้ครับ
3: จริงๆผมเองในฐานะผู้แทนนะครับก็อาจจะไม่ได้ใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรงนะครับแต่ก็ในฐานะที่อยู่ในพื้นที่ก็พยายามที่จะรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลกระทบของประชาชนที่ได้มีการสะท้อนมาที่ผมนะครับ
1: ครับ
3: ก็พยายามส่งเสียงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับสิ่งนึงที่ประชาชนสะท้อนเข้ามาก็คือว่าปัญหาที่รถวิ่งเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจครับเพราะว่าระหว่างที่มีการทดลองใช้อาจจะกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยนะครับรวมถึงปัญหาที่มีถนนเป็นขึ้นเป็นบ่อเนี่ยครับเวลาขับวิ่งเนี่ยประชาชนพูดว่าอาจจะแบบเหมือนกับขับเรืออะไรด้วยซ้ำไปนะครับ
2: ครับ
3: ทีนี้ก็เป็นประเด็นที่ได้มีการประสานงานบอกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลต่อความปลอดภัยนะครับทั้งหน่วยงานเขาก็รับทราบแล้วก็บอกว่าจะมีการแก้ไขตรงเรื่องนี้นะครับ
2: ครับ
3: ก็จะใช้เวลาอีกระยะนึงในการแก้ไขนะครับรวมถึงก็ได้มีการรวบรวมปัญหาว่าไอ้จุดที่ลมแรงๆเนี่ยจะมีการแก้ไขยังไงได้บ้างนะครับผมว่านี่ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะครับรวมถึงเรื่องจุดทางขึ้นลงที่ฐานนี้ก็เปิดเป็นบางจุดแต่อาจจะไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: ก็เป็นประเด็นครับ
2: ครับผมเห็นภาพที่ท่านสสไปในอันนี้ในช่องทางส่วนตัวนะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูเป็นทางก็ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วก็เรียกว่าถนนก็น่าใช้มากๆแล้วบริเวณในส่วนของพื้นที่ด้านล่างล่ะครับหลังจากมีในส่วนของการสร้างถนนขออภัยครับสร้างมอเตอร์เวย์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วถนนด้านล่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับการจราจรดีขึ้นไหมครับ
3: คือต้องบอกว่าดีขึ้นกว่าแต่เดิมนะครับ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยโหต้องยอมรับว่าน่ากลัวมากนะครับระหว่างที่มีการก่อสร้างนะคนประชาชนก็กังวลกันนะครับอันนี้ก็พูดกันตรง
2: ๆครับ
3: แต่ระหว่างที่มีการก่อสร้างไปบางส่วนเนี่ยบางตอนเนี่ยก็ได้มีการคือผิวจราจรดีขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับว่ามีบางตอนที่ยังทำไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะจุดที่ก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับ
2: ครับ
3: มีปัญหาผิวถนนค่อนข้างหนักจริงๆครับก็ขรุขระแล้วก็อาจจะการบีบเลนแบรีเออร์ที่กระชั้นเกินเหตุทำให้ประชาชนที่เขาอาจจะไม่คุ้นเส้นทางเนี่ยก็มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเหมือนกันครับ
2: ครับ
3: รวมถึงเวลาฝนตกเนี่ยก็อาจจะมีผลเรื่องว่าน้ำอาจจะท่วมขังบนพื้นผิวจราจร
2: ครับ
3: ก็ได้มีการสะท้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทางหน่วยงานก็รับทราบแล้วก็จะหาทางแก้ไขโดยเร็วครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีนะสำหรับการมีการอำนวยความสะดวกผ่านทางมอเตอร์เวย์ในจุดนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครเองก็อย่างที่บอกนะครับในการเดินทางผ่านไปทางฝั่งภาคใต้เนี่ยสมุทรสาครก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อาจจะต้องรับมือกับส่วนการจราจรที่หนาแน่นพอมีตรงนี้มาช่วยก็จะในเรื่องของการที่จราจรก็จะลดลงนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับผมเห็นในกรณีของการที่ฝั่งสมุทรสาครเนี่ยจะมีโครงการรถไฟฟ้าด้วยนะครับเห็นท่านมีภารกิจตรงนี้ด้วยอยากให้ท่านช่วยเล่านิดนึงครับว่าสำหรับการคมนาคมในพื้นที่ของในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครเรื่องรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
3: ครับก็เกริ่นแบบนี้แล้วกันนะครับว่าพอทางการเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีทางเลือกที่มากขึ้นนะครับทั้งถนนพระราม2แล้วก็ M82 นะครับแม้ว่าจะมีจุดบางเรื่องที่อาจจะต้องมีการประสานแก้ไขปัญหานะครับแต่ไอ้ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าก็สำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าสิ่งนี้เป็นการเดินทางที่ประชาชนอาจจะเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะครับ ก็ขณะนี้นะครับก็รถไฟสายสีแดงเข้มมหาชัยวงเวียนใหญ่นะครับก็คือจากวงเวียนใหญ่ไปถึงมหาชัยนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็มีการศึกษาแต่ก็พับเก็บไปครับล่าสุดทางรัฐบาลนี้ก็ได้มีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับทางการรถไฟกระทรวงคมนาคมนะครับ
2: ครับ
3: ก็ขณะนี้ก็มีการศึกษาเสร็จสิ้นแล้วครับก
2: ็
3: มีทิศทางในการเดินทางก็คือจากรถไฟมหาชัยวงเวียนใหญ่เส้นทางไม่ต่างจากเดิมมากนะครับจากรถไฟเดิมแต่จะเป็นรูปแบบของรถไฟฟ้านะครับที่จะวิ่งระหว่างเมืองได้เร็วขึ้นเชื่อมต่อได้เร็วขึ้นครับ
2: คาดว่าจะเมื่อไหร่ครับสำหรับการสร้างในส่วนนี้ครับ
3: กระบวนการมันเป็นแบบนี้ครับก็คือว่าปีนี้จะเป็นปีที่ศึกษาเสร็จใช่ไหมครับหลังจากนี้ก็จะต้องดูว่าครม.เนี่ยจะรับไม่รับกับผลศึกษานี้ถ้าเกิดว่าทางครม.อนุมัติเนี่ยครับก็จะได้มีการดำเนินการทั้งหมดถ้าเกิดว่าไม่ติดขัดกระบวนการไหนเลยนะครับจะเสร็จตอนปี78ครับ
2: ครับ
1: ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M82 หน่อยครับท่านคือตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ทดลองวิ่งใช่ไหมครับเปิดให้วิ่งตอนนี้เนี่ยฟรีถึงเมื่อไหร่ครับ
3: ใช้เวลาจากที่ทางท่านรัฐมนตรีคมนาคมแจ้งนะครับกับสาธารณชนนะครับก็คือระหว่างที่จะรอระบบเก็บเงินเนี่ย2ปีครับวิ่งฟรี24ชั่วโมงครับ
2: ก็คือถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในช่วงการทดลอง
3: ครับครับทดลองระบบทดลองถนนแล้วก็ระหว่างรอการทำระบบเก็บเงินครับ
2: ครับระบบเก็บเงินเนี่ยในส่วนของทางสมุทรสาครมีส่วนร่วมไหมครับหรือว่าเป็นฝั่งของทางรัฐบาลเป็นตัวควบคุมเรื่องนี้ครับ
3: เจ้าภาพคือกรมทางหลวงครับครับกรมทางหลวงจะเป็นเจ้าภาพสายนี้ทั้งหมดครับก็คือขณะเนี้ยสิ่งหนึ่งที่แน่ๆที่ยังไม่ได้เสร็จนะครับขออนุญาตรีแคปก็คือระบบเก็บเงินซ
2: ึ่
3: งได้ข่าวว่าจะใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับก็ระหว่างนี้ประชาชนวิ่งฟรี
2: ครับ
3: แล้วก็ทางขึ้นลงขณะนี้เปิดแค่4จุดนะครับแต่มีอีกประมาณ 2-3 จุดที่ยังไม่ได้เปิดนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งถ้าเกิดว่าประชาชนใช้นะครับก็อาจจะฝากช่วยกันติดตามดูนิดนึงนะครับว่าจุดทางลงขึ้นลงเนี่ยเปิดตรงไหนบ้างนะครับไม่งั้นมาจะวิ่งเลยแล้วจะเสียเวลาของพี่น้องประชาชนแล้วก็ครับ
2: ครับ
3: อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับ
2: ครับ ก็อย่างที่บอกนะครับกรมทางหลวงก็ต้องไปติดตามเรื่องนี้นะ
4: ครับ
2: แต่ว่าที่เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนก็คือ2ปีนี้แน่นอนว่าเรายังมีการขึ้นฟรีให้บริการฟรีอยู่นะครับท่านอยากจะฝากถึงอะไรกับประชาชนไหมครับในพื้นที่ของสมุทรสาครรวมถึงในเรื่องของการเดินทางต่างๆครับ
3: ครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัญหาทั้งหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนได้สะท้อนเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาผิวถนนข้างล่างนะครับระบบไฟสาธารณะที่ดับอยู่จากการก่อสร้างนะครับหรือแม้กระทั่งข้างบน M82 ที่ว่าเป็นทางขรุขระอะไรเงี้ยครับผมก็ได้รวบรวมปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยยื่นหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะใช้กลไกทุกกลไกนะครับในการติดตามตรวจสอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าพี่น้องประชาชนจะปลอดภัยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่1 นะครับที่คงจะต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าจะติดตามเรื่องนี้แล้วก็จะไม่ทิ้งปัญหานี้แน่นอนนะครับ อีกส่วนนึงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าถนนพระราม2ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีนะครับที่ในอนาคตผมต้องหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพอมีทางเลือกมากขึ้นนะครับทาง
2: ครับ
3: สักครู่นะครับขณะนี้กำลังโหวตกฎหมายอยู่สักครู่นะครับ
2: ครับมีภารกิจใช่ไหมครับ
3: อยู่ในสภาแต่เดี๋ยวผมสักครู่นะครับ
2: ครับผม
3: โอเค
2: นะครับก็เป็นถือว่าเป็นข่าวดีของชาพระราม2นะครับแล้วก็สมุทรสาครด้วยยังไงต่อครับท่านครับเชิญครับ
3: ก็จริงๆก็เป็นข่าวดีครับก็เป็นทางเรื่องนึงนะครับแล้วก็หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาเพราะว่าพอสมุทรสาครเรามีทางเลือกเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็จะมีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางที่อยู่อาศัย
2: ครับ
3: ของพี่น้องประชาชนก็คงจะเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับของทางผู้ที่ดูแลในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครนะครับสำหรับคุณณัฐพงษ์สุวรรณธรรมครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณท่านมากๆครับมาร่วมพูดคุยในรายการหมุนตามวันครับ
3: ขอบคุณมากครับ
4: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะเปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับถนนมอเตอร์เวย์ M82 นะครับก็ไปใช้บริการกันได้
4: ใช่ตอนนี้ก็ยังฟรีอยู่นะฟรีถึง2ปีเลยนะพี่นวนัทนะ
2: ใช่นะครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ท่านสสบอกก็คือทางลงเนี่ยมันจะมีจุดเดียวที่ลง
4: ครับ
2: แล้วพอสมมติว่าการที่ทางลงตรงจุดนั้นเนี่ยเมื่อมาประจบกับในส่วนของถนนที่เป็นถนนทางคู่ขนานด้านล่างอยู่แล้วก็อาจจะมีจำนวนรถที่เพิ่มขึ้นมากน้อยมากสักนิดหน่อยนะครับในช่วงของสุดสัปดาห์หรือว่าช่วงที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันเผื่อเวลากันได
4: ้ก็ต้องรอลุ้นดูเอาในช่วงของปีใหม่นั่นแหละที่จะมีคนเดินทางกลับเยอะๆ
2: คุณกลับบ้านหรือเปล่าปีใหม่
4: คิดว่าน่าจะกลับนะครับ
2: เพราะว่าน่าจะต้องใช้
4: แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับยังไงอาจจะกลับทางรถก็อาจจะผ่านทาง M85 นะครับ
2: M82
4: M82
2: นะครับก็ M82 นะครับเดี๋ยวอย่าให้คุณอัธพรมารีวิว
4: ถ้าผ่านเดี๋ยวจะมารีวิว
2: ครับหรือว่าใครที่เคยผ่านแล้วเคยใช้บริการแล้วนะครับสามารถพูดคุยกับพวกเรากันได้นะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทักทายมาบอกกันใครไปใช้มาแล้วเป็นยังไงบ้างหรือว่าอยากจะอัปเดตข่าวสารในพื้นที่นะครับทักทายมากับพวกเราได้เดี๋ยวพวกเรามาอ่านเมนให้ฟังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันก่อนละกันนะครับช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อในหมุนตามวันครับ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
7: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณ ออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
8: พ่อพ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
7: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
8: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
7: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
8: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
9: ้ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
10: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
9: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
10: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
11: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
10: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
11: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
10: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
11: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
10: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้นระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
0: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
10: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
0: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: สู่ช่วงที่2นะครับหมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในประเด็นที่น่ายินดีพี่โดนัทซึ่งนักเรียนไทยของเราเนี่ยคว้าสิทธิ์แข่งขัน World Robot Game 2026ณเมืองชิบะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับร้อยว่าที่ร้อยตรีนะครับประสิทธิ์โพพันธ์นะครับอาจารย์ผู้ฝึกสอนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4สปพตากเขต2ครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
12: สวัสดีครับ
13: ครับ
12: ครับท่านครับพูดถึงในเรื่องของที่มาที่ไปก่อนครับสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเป็นมาเป็นไปยังไงครับถึงได้มีโอกาสไปแข่งขันกับการแข่งขัน World Robot Game 2026นี้ครับ
13: ครับก็กระเด็นผมขอแนะนำตัวกันนะครับผมชื่อว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์โพพันธ์ครับเป็นครูอยู่โรงเรียนป่าไม้ที่4ครับอำเภอโพธะจังหวัดตากครับ
12: คร
13: ับ ก็โรงเรียนเราครับมีการจัดการเรียนการสอนของทางด้านหุ่นยนต์ด้วยแล้วก็มีชมรมหุ่นยนต์ครับแล้วก็ทางโรงเรียนยุพราชครับได้เป็นเจ้าภาพในการจัดเพื่อเฟ้นหาตัวแทนนะครับของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นครับ
12: ครับ
13: ครับโดยปีนี้ครับเขาให้ตั้งชื่อทีมงานว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมหุ่นยนต์อวกาศเวทีที่จะพานักประดิษฐ์เยาวชนไทยบินลัดฟ้าสู่ระดับโลกอย่างเงี้ยครับก็เป็นทางโรงเรียนเราก็เห็นนะครับแล้วก็ได้มีนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับก็เลยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับผม
12: ครับ
1: แล้วก่อนหน้านี้นี่ได้มีการแข่งขันที่ไหนมาก่อนไหมครับก่อนที่จะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับ
13: ก่อนที่จะไปตอนนี้ผมไปแข่งที่ได้จิตกับที่เชียงใหม่มาครับ
12: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับการแข่งที่เชียงใหม
13: ่ก็ที่เชียงใหม่นะมีแข่งขันอยู่หลายรายการครับหลายประเภทของการแข่งขันนะครับทั้งหุ่นยนต์ AI หุ่นยนต์เขียนโค้ดอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นอย่างเงี้ยแล้วก็หุ่นยนต์ไมโครรอดอย่างเงี้ยครับมีหลายประเภทเลยแต่ที่ของโรงเรียนป่าไม้ที่4ได้นี่เป็นรายการหุ่นยนต์ซ็อกเกอร์ครับ1x1ก็คือเป็นหุ่นยนต์ที่เตะฟุตบอลอย่างเงี้ยครับเป็นหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโดยเราเขียนโปรแกรมควบคุมให้หุ่นยนต์วิ่งอัตโนมัติอย่างเงี้ยครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่นำมาปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของการกีฬาแล้วก็เรื่องการเรียนการสอนด้วยนะครับแล้วทางโรงเรียนมีการฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้างครับในการที่กว่าจะคว้ารางวัลนี้มาได้ครับ
13: ครับโอ้เรามีการวางแผนครับอันดับแรกเมื่อเด็กๆมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เราก็มีการเตรียมทีมเป็นอย่างดีเลยครับหนึ่งมีการศึกษากติกาครับแล้วก็มีการวางแผนนะครับวางทีมว่าใครจะแข่งรายการไหนแบบไหนบ้างอย่างเงี้ยครับแล้วก็เด็กๆทุกคนก็ช่วยกันนะครับแล้วก็มาซ้อมกันเป็นระยะเวลาเกือบหลายเดือนเหมือนกันครับ2เดือน2เดือนเหมือนกันครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมครับ
2: ก็
13: มีการเตรียมทีม
4: ครับในการรวมทีมเนี่ยครับใช้นักเรียนของเราเนี่ยกี่คนครับแล้วแต่ละคนนี่มีหน้าที่อะไรยังไงบ้างครับ
13: จริงๆแล้วใน1รายการนะครับ1ทีมเนี่ยมีนักเรียนแค่2คนครับก็คือแต่เราส่งอ่ะทั้งหมดถ้าเฉพาะรายการหุ่นยนต์ฟุตบอลที่เราได้รางวัลมาเราส่งทั้งหมด4ทีมครับ
4: ครับ
13: เป็นนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของโรงเรียนป่าไม้ที่4เลยครับ
2: ครับก็ถือว่านะเป็นการใช้เวลาว่างแล้วก็มีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ด้วยนะครับและหลังจากนี้ครับหลังจากที่ชนะที่เชียงใหม่มานะต่อไปจะต้องมีสิทธิ์ไปแข่งขันในระดับโลกบ้างนะครับตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วบ้างครับ
13: ครับตอนนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านผู้บริหารครับแล้วก็ฝ่ายบริหารของโรงเรียนครับก็ตอนนี้มีการหนึ่งเราจะต้องเตรียมด้านทุนทรัพย์ก่อนครับระดับแรกแล้วก็ต่อมาก็จะมาดูกติกาของทางในระดับนานาชาตินะครับว่าเขาจะมีการปรับปรุงกติกาอะไรยังไงครับแล้วก็จะได้มีการวางแผนเรื่องของหุ่นยนต์ที่เราจะต้องฝึกซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมกันที่เพื่อจะเตรียมไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ
2: ครับระดับนานาชาติตรงนี้เนี่ยไปกี่เรียกว่ากี่ชนิดอะครับกี่ประเภทครับ
13: หนึ่งประเภทครับเป็นรายการที่เราได้สิทธิ์ที่หนึ่งครับเป็นรายการฟุตบอลหุ่นยนต์ซ็อกเกอร์ครับหนึ่งคนหนึ่งครับอัตโนมัติ
2: ครับ
4: แล้วในการแข่งขันเนี่ยมีกี่ประเทศกี่ประเทศที่จะมาร่วมแข่งขันกันนะครับ
13: ครับตอนนี้ที่ทางฝ่ายจัดแจ้งมามีทั้งหมด13ประเทศค่ะรวมไปด้วย
4: เราได้มีการเขาเรียกว่าทำความแบบว่า
2: คุ้นชินยังไงบ้าง
4: คุ้นชินแบบคู่แข่งอะไรยังไงบ้างไหมครับได้มีการไปดูไปอะไรมาก่อนไหมครับ
13: ก็มีการดูศึกษาดูแต่ละประเทศที่เขาจัดแข่งกันอย่างเงี้ยครับก็มีพอไปดูบ้างว่าเขาใช้รูปแบบการแข่งขันแบบไหนอะไรยังไงครับ
2: ครับนะก็มีการติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่าในส่วนของการแข่งขันนี้นะครับหรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคุณครูคนเดียวก็คงจะไม่ใช่จะต้องมีทางผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บริหารของโรงเรียนด้วยนะครับ
4: ครับ
2: ในส่วนของผู้บริหารมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
13: ครับในส่วนผู้บริหารของผมก็ให้การสนับสนุนอย่างดีมากๆเลยครับทั้งด้านผอเขตด้วยแล้วก็ผอโรงเรียนด้วยฝ่ายบริหารทั้งรองแล้วก็หัวหน้าหมวดของโรงเรียนด้วยของวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยครับ
2: ทุก
13: ฝ่ายก็ให้ทั้งหนึ่งให้กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ความอนุมัติให้เด็กๆได้มีเวทีในการแสดงความสามารถอย่างเงี้ยครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีนะพอมีความสามารถอย่างนี้แล้วได้เห็นว่าทางผู้ที่มีอำนาจในการบริหารเนี่ยส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของน้องๆ นักเรียนของคนไทยด้วย
4: แล้วในส่วนของน้องๆ นี้คุณครูแล้วก็อาจารย์ได้มีการให้กำลังใจยังไงบ้างครับในการที่จะไปแข่งขันในครั้งนี้ครับ
13: ครับก่อนอื่นตอนที่เราคุยกันว่าถ้าเราได้สิทธิ์อย่างเงี้ยครับก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้เลยครับว่าถ้าสมมติเราได้สิทธิ์เราจะต้องมาวางแผนปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองใหม่อย่างเงี้ยครับว่าให้เราจะสามารถไปต่อสู้กับนานาชาติได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็จริงๆแล้วก็เราก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับ ว่าเด็กๆทำแค่ขอแค่ได้มีเวทีให้เราแข่งขันส่วนรางวัลที่จะได้มานี่มันเป็นผลพลอยได้จากตรงนั้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอด
2: ครับแค่โอกาสที่ได้รับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วนะครับต้องขอส่งกำลังใจนะครับทั้งในส่วนของน้องๆ นักเรียนนะครับแล้วก็ในส่วนของอาจารย์นะครับที่ควบคุมน้องๆ นักเรียนในครั้งนี้คุณครูด้วยนะครับอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังรายการไหมครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วอยากมีโอกาสแบบนี้บ้างครับ
13: ครับก็อยากฝากถึงจริงๆแล้วเด็กโรงเรียนป่าไม้สี่เป็นโรงเรียนเด็กชนเขาม้งบนดอยนะครับอยู่ติดชายแดนพม่าอย่างตรงด้านอำเภอพบพระครับก
2: ็
13: ผมแค่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับ ทางด้านคุณครูแล้วก็นักเรียนที่สนใจทางด้านนวัตกรรมเพราะตอนนี้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนมีอิทธิพลมากๆกับชีวิตของคนเราอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอยากจะเป็นกำลังใจว่าเด็กบนดอยยังสามารถเขียนโค้ดทำหุ่นยนต์ได้เรียนระบบอัตโนมัติแบบนี้ได้เงี้ยครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนคุณครูท่านผู้บริหารนักเรียนทุกๆคนนะครับเพื่อจะได้มีแนวคิดหรือมีแนวทางที่ในการพัฒนาเด็กๆไปด้วยกันครับ
12: ครับพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับชื่นชมมากๆนะเพราะว่าเรื่องราวการเขียนโค้ดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าใครจะทำกันได้ง่ายๆนะนะครับแล้วก็เรื่องในส่วนของนวัตกรรมเนี่ยถ้ายิ่งบอกว่าเป็นเด็กๆที่อยู่บนดอยนะครับในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงแต่ว่ามาถึงขนาดนี้ได้เป็นตัวแทนระดับนานาชาติเนี่ยก็ต้องปรบมือให้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครูด้วยที่ส่งเสริมในเรื่องนี้นะครับว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์โพพันธ์ครับอาจารย์ผู้ฝึกสอนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4สพปตระตากจังหวัดตากนะครับเขต2ก็ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ครับ
13: ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ
12: ครับ
4: สวัสดีครับ
12: เมื่อกี้นะครับต้องบอกว่าได้ยินแล้วชื่นชมนะครับที่ดีแล้วอยากยินดีไปด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4สพปตากเขต2เนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นก้ำกึ่งกับแนวชายแดนนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพบพระพบพระเนี่ยก็จะอยู่ติดกับเมียนมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองด้วยนะต้อง
4: แ
12: ปลนะ
4: แล้วก็เป็นเด็กๆชนเผ่าด้วยใช่ไหมที่ได้เข้ามาเรียนแล้วก็มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์เนาะต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเขามีความสนใจมากจริงๆเนาะถึงขั้นที่คว้าตั๋วไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นได้ถึงขนาดนี้นะคร
12: ับ ใช่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะร่วมเชียร์นะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าได้รางวัลอยากจะให้ทางนี่นะครับทางสท.แม่สอดติดต่อมาอีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นิคมแก้วทันคำด้วยนะครับจากสท.แม่สอดนะครับเอื้อเฟื้อสายสัมภาษณ์ให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไปต่ออีกกันที่อีกหนึ่งสายนะครับอันนี้เป็นในฝั่งของทางฝั่งภาคเหนือเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปชมงานกันนะครับกับงานเทศกาลโลชิงช้าที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางผู้อำนวยการททสำนักงานเชียงรายครับคุณยุรีพันธ์แสนใจยานะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
12: ครับ
4: ครับท่านยุรีพันธ์ครับอยากจะให้เล่าถึงประวัติแล้วก็ที่มาในการจัดงานเทศกาลโลชิงช้าจังหวัดเชียงรายหน่อยครับ
14: ค่ะคือประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีของชนเผ่าชาติพันธ์กลุ่มอาขานะคะซ
12: ึ่
14: งในเชียงรายเนี่ยจะมีหลายดอยหลายหมู่บ้านนะคะแต่ว่าในส่วนที่จัดกิจกรรมที่ให้น้องเที่ยวจะมีส่วนร่วมแล้วมาชมประเพณีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเราปักหมุด3จุดด้วยกันนะคะอย่างวันเนี้ยที่ทอเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งลงจากดอยมาเนี่ยวันเนี้ยคือที่ผาหีนะคะวันเนี้ยเป็นวันที่2กันยาปกติแล้วงานประเพณีของอาขาเนี่ยถ้าช่วงโอชิงช้าปีหนึ่งเขาจะจัดพิธีกรรม4วันด้วยกัน
12: ครับ
14: นะคะวันแรกอย่างยกตัวอย่างของผาฮีเนี่ยค่ะวันแรกเขาคือ31สิงหาคมจัดที่ผ่านมา
12: ครับ
14: วันที่31เนี่ยผู้หญิงอาขาก็จะแต่งตัวเต็มยศเลยนะคะออกจากบ้านเลยเพื่อที่จะไปหาน้ำทิพย์บ่อน้ำทิพย์ของเขาแล้วก็นำมาทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษที่ทำให้เขามีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในหมู่บ้านเขา
12: ครับ
14: ทุกคนก็จะออกมาแล้วก็ทำข้าวปลุกงานะคะก็คือข้าวเหนียวเนี่ยแหละเอามาตำทำคุกกับงาเพื่อที่จะเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษนะคะอันนี้คือวันที่31ส่วนวันที่2ของงานนั่นก็คือวันที่1กันยาก็จะตื่นเช้านะคะทุกคนอันนี้เป็นผู้ชายละ
12: ครับ
14: ผู้ชายก็จะออกเข้าป่าค่ะเพื่อไปหาเสาไม้ที่มีความยาวประมาณ10เมตรประมาณ4ต้นเพื่อที่จะนำมาทำโลชิงช้าเห็นไหมคะที่เขาสาดไปโลชิงช้าเขาจะเข้าป่าเพื่อหา4เสาเนี่ยค่ะ
12: ครับ
14: และไม่ให้หักไม่ให้ใบไม้ขาดฉีกขาดแล้วก็หาเถาวัลย์ด้วยลากออกจากป่าเลยค่ะแล้วก็เอามาทำเสาโลชิงช้าใหม่เลยนะคะและก็ล้มโลชิงช้าเก่าทิ้งนะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ก็เราก็จะเสร็จในวันที่2ของการจัดงานเนาะ
12: ครับ
14: ส่วนวันที่3ก็คือวันนี้ค่ะ วันที่2กันยาที่ปุ๊กไปร่วมงานเนี่ยแหละค
12: ่
14: ะวันที่3จะเป็นพิธีเปิดแล้วก็มีการโลชิงช้าอาขาโดยที่จะมีเขาเรียกหัวหน้ากลุ่มของอาขานะคะเขาก็จะโลคนแรกเลยค่ะเมื่อโลคนแรกเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวใครที่จะมาโลชิงช้าปุ๊กก็ได้ลองโลเมื่อเช้าสนุกมากเลยโลได้ทั้งวันเลย
12: ครับ
14: แล้วก็มีการแสดงน่ารักมากค่ะเป็นการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของอาคาการแสดงแต่ละชุดนะคะเขาจะไม่ได้ใช้ดนตรีเปิดเทปเลยนะคะ
12: ครับ
14: เขาจะเป็นร้องเพลงสดเลยค่ะกระทุ้งไม้ไผ่อะไรเงี้ยหรือร้องเพลงแบบน่ารักมากเลยแล้วบรรยากาศนี่โหอาคาแต่งตัวเต็มยศ
12: ครับ
14: แล้ววันนี้ค่ะทรท.ก็ได้ร่วมกิจกรรมเขาก็คือทำเป็นฐานกิจกรรมเวิร์กช็อปในการที่สอนการทำข้าวปลูกงา
12: ครับ
14: เอาข้าวเหนียวมาตำนักท่องเที่ยวต่างคนก็มาช่วยกันตำข้าวว่าข้าวปลูกงาทำยังไง
12: ครับ
14: หรืออาหารจากรากชูทำยังไงหรือดิปกาแฟทำยังไงทุกคนก็จะได้ชิมแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าวิถีชีวิตการทำอาหารของอาขาทำยังไงวันนี้ทั้งวันเลยนะคะและวันที่4ของการจัดงานเนี่ยนะก็คือพรุ่งนี
12: ้
14: ของพายีเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะเปิดให้ทุกคนร่วมเล่นโลชิงช้าเป็นวันสุดท้ายจนถึงทุ่มเลยจนพระอาทิตย์ตกเลย
12: ครับ
14: ค่ะอันนี้คือประเพณีจริงๆ4วันในปีหนึ่งนะคะที่ครบรอบก็คือปลายเดือนกันยาถึงปลายเดือนสิงหาถึงต้นเดือนกันยา
12: ครับ
14: สำหรับปีนี้เริ่มต้นคือที่ผาฮี
12: ครับ
14: นะคะ
12: ครับก็เห็นได้ว่าตอนนี้คือในส่วนของภาพที่มีการนำขึ้นนะตอนนี้นะครับคือน่าสนใจมากเมื่อกี้ทางท่านผอ.เล่าภาพมาให้เห็นเนี่ยคือตะการตาผมไม่เคยเห็น
14: นี่ถ้ามาดูจริงๆนะคะจะบอกเลยนะคะว่า
12: ครับ
14: วิวทะเลหมอกวันนี้ทะเลหมอกลอยล่องเหมือนกับเขาจะฉีดเอฟเฟคเลยจริงๆไม่ใช่จริงเป็นหมอกธรรมชาติวิวที่บ้านผาฮีสวยอยู่แล้วแล้วตอนนี้ทั้งวัฒนธรรมแล้วทุกคนแต่งกายโอ้โหยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่เลยค่ะวันนี้จะบอกได้เลยว่ามีเสน่ห์มากๆเลย
12: ครับ
14: ถ้าใครพลาดพรุ่งนี้มีอีกวันหนึ่งไปชมได
12: ้อันนี้ที่ดอยผาฮีนะครับยังมีอีก2ที่ใช่ไหมครับ
14: มีอีกใช่ค่ะมีอีก2ที่ก็คือวันที่5กันยายนนี้นะคะจะมีที่ทางขึ้นดอยแม่สลองค่ะอันนั้นที่เขาเรียกว่า3แยกอีกก้อค่ะ
12: ครับ
14: ใช่วันที่5เขาเรียกว่าเทศกาลโลชิงช้ากระทุ้งกระบอกไม้ไผ่บ่อช่องตุ
12: ๊ครับ
14: จะจัด2วันค่ะจ
12: ั
14: ด2วันนะคะมีวันที่5วันที่6กันยายนจัดที่ณลานพระสยามเทวาธิราชบ้านสามแยกอีกก็ก็จะเรียก รู้ชื่อกันเลยว่าสามแยกอีกก็ก็คือเราขับรถจากในเมืองนี่แหละที่เราจะไปดอยแม่สลองแต่ว่าสามแยกอีกก็เนี้ยจะอยู่ก่อนถึงดอยแม่สลองประมาณสัก15กิโล
12: ครับครับ
14: นะคะก็สามารถที่จะเห็นงานนี้โดยงานเนี้ยเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่8โมงก็เริ่มละแล้วก็จะมีการโลชิงช้าด้วยแล้วมีพิธีตำข้าวปลูกงาขนมอาขาด้วยและมีการแสดงของชนเผ่าอาขาจนถึงตอนเย็นเลยแล้วก็อีกวันหนึ่งทั้งวันวันที่6นะคะ
12: ครับ
14: ใช
12: ่อันนี้จะเป็นในส่วนของที่บ่อช่องตู้นะครับ
14: บ่อช่องตู้งานบ่อช่องตู้ที่สามแยกอีกก้อนะคะสามแยกอาขานะคะและถ้าใครยังไม่ทันงานที่2พิกัดที่3ก็คือที่บ้านผาหมี
12: คร
14: ับอำเภอแม่สายนะคะอันนี้ก็จะจัดวันที่12ถึง15กันยายน
12: ครับ
14: แต่พิธีเปิดงานคือวันที่14นะคะ
12: อืม
14: ค่ะแต่ปีนี้ที่ผาหมีเนี่ยอาจจะบอกนิดนึงว่าอาจจะจัดงานไม่ใหญ่เหมือนปีที่แล้วอาจจะจัดเล็กๆเพราะว่าเนื่องจากว่าถนนทางเข้าหมู่บ้านช่วงนี้เขาทำถนนอยู่นะคะ
12: ครับ
14: ใช่ก็เลยอยากบอกเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะคะ
12: ครับครับอย่างกรณีในเรื่องของการโลชิงช้าเนี่ยผมเห็นภาพนะครับจากในส่วนของทท.จังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องบอกว่าความสวยงามเนี่ยสวยงามมากแล้วในเรื่องของความปลอดภัยล่ะครับมีการดูแลความปลอดภัยตรงนี้ยังไงบ้างครับ
14: โอ๊ยปลอดภัยมากวันนี้ไปลองเล่นมาก็คือชุมชนเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าวิธีการทำโลชิงช้าทำยังไงให้แน่น แล้วก็มัดเชือกยังไงเถาวัลย์มามัดยังไงแล้วก็การโลดชิงช้าเนี่ยระดับความแรงเป็นยังไงถ้านักท่องเที่ยวก็จะเบาหน่อยอย่างเงี้ยค่ะความแรงในการโลนะคะถ้าสำหรับคนอาคาเดียวกันเขาเคยโลมาแล้วเขาอาจจะอ๋อโอเคขอแรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากโลชิงช้าแล้วนะคะเขาก็จะข้างๆก็จะมีอีกที่นึงชิงช้าสวรรค์เป็นไม้เป็นไม้ทำจากไม้นั่งได้ประมาณ4คน
12: อ
14: ันนั้นจะหมุนเป็นวงกลม
12: ครับ
14: นะคะอันนั้นก็สนุกอันนั้นก็ไม่น่ากลัวค่ะพวกก็ไปเล่นมาแล้วลองมาทั้ง2อย่างเลย
12: ครับอันนี้การันตีจากทางท่านผอ.เองเลย
14: ครับ
12: มั่นใจได
14: ้ค่ะมั่นใจได้เลยเพราะว่าทางชุมชนอาคาเขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นชุมชนในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
4: ในส่วนของนักท่องเที่ยวเนี่ยไปร่วมกิจกรรมนี้เยอะไหมครับท่านครับ
14: โอ้เยอะมากเลยที่ผาฮีเมื่อเช้าเจอนี่คือไม่ว่าจะมาจากทางเหนือด้วยการมาจากลำปางก็มีจังหวัดใกล้เคียงแล้วนะคะเชื่อไหมคะอีสานนะคะปุ๊บไปเจอคนนึงตอนแรกปุ๊บเข้าใจว่าเป็นอาคาถือไม้ไผ่ที่เขาจะลำแสดงเคาะพื้นน่ะนะคะแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปกับปุ๊กค่ะว่าขอถ่ายรูปกับท่านผอ.หน่อยเห็นแต่งชุดสวยอะไรเงี้ยเราก็อ๋อได้ค่ะเราก็เข้าใจแล้วเป็นอาคาพี่น้องค่ะปรากฏเขาบอกว่าเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาจากศรีสะเกษเขามานอนที่นี
12: ่ข้ามภาคมาเลย
14: เขามาข้ามภาคมาเลยแล้วก็เชื่อไหมคะแต่งชุดอาคาเต็มยศเพื่อสนุกสนานกับพี่น้องชนเผ่าอาคาที่บ้านผาฮีค่ะวันนี้เขาบอกเขาสนุกสนานมากเลยแล้วเขาบอกว่า

0: อ่างานวันที่5กันยาเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปต่อค่ะเขาชอบมากเลย
1: โอ้โหนะครับก็เป็นการตอบรับที่น่าชื่นชมแล้วก็เรียกว่าอบอุ่นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
2: ครับเดี๋ยวท้ายนี้อยากจะให้เชิญชวนไปร่วมงานเทศกาลงานโลชิงช้าของจังหวัดเชียงรายสักหน่อยครับท่านผอครับ
0: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมชมประเพณีวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมที่มีสืบทอดรุ่นหลานนะคะมาถึง 2,000 กว่าปีรุ่นลูกรุ่นหลานเลยค่ะเขายังมีการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามอันนี้ที่เราให้เห็นอยู่เลยซึ่งจะมีความรู้สึกว่าเป็นของแบบอาขาแท้ๆเลยและจะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานทั้งได้กลิ่นหอมกาแฟได้ดริปกาแฟสดๆทานอาหารของชนเผ่าแล้วได้ซื้อของซื้อเสื้อผ้ามีผ้าโพกหัวลายชนเผาอาขามาสนุกสนานมากเลยแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่นั่นบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะ
1: ครับนะครับก็ฟังแล้วนะเชิญชวนทุกท่านไปติดตามกันได้นะครับ3ที่ด้วยกันวันนี้ถ้าใครยังไปไม่ทันนะครับยังมีอีก2จุดนะครับที่ทางท่านผอ.ได้ชวนไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณในส่วนของคุณยุริพันธ์แสนจยาครับผู้อำนวยการททสำนักงานเชียงรายให้สัมภาษณ์ในรายการหมุนตามวันนะครับ
0: ขอบคุณ
1: ครับ
0: เช่นกันนะคะ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ่ะก็เป็นพื้นที่นะวันนี้พาไปกี่ที่น้องแผน
2: 3ที่เน้นๆ เลยพี่ธนัท
1: ครับก็ลงพื้นที่ไปที่สมุทรสาครด้วยตามด้วยที่แม่สอด
2: ครับแล้วก็จบด้วยที่เชียงรายที่ประเพณีที่ต้องบอกว่าน่าไปเหมือนกันนะที่มีการโลชิงช้าของชาวค่ะ
1: คือผมเห็นในที่เมื่อกี้ที่ VTR ที่ส่งมานะครับคลิปที่ส่งมาคือต้องบอกว่าความแรงเนี่ยผมก็แอบเสียวอยู่นะก็เลยถามท่านผอ.ไปว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความปลอดภัย
2: แต่ท่านก็ยืนยันแล้วนะว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับที่สำคัญได้รูปสวยๆกลับไปอวดหลายๆคนแน่นอนนะครับ
1: ครับก็เชิญชวนไปได้นะครับที่เชียงรายนะครับในช่วงของเทศกาลของเผ่าอาคาในช่วงนี้นะครับไปติดตามข่าวสารกันหน่อยน้องแผนนะ
2: ครับ
1: วันนี้มีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังหลากหลายนะเรื่องที่เราจะต้องจับตาเลยเพราะว่าเป็นประเด็นที่หลายคนก็พูดถึงกันในโซเชียลนะครับกับประเด็นในที่เรือบรรทุกของทางสหรัฐอเมริกานะมีบรรทุกกองทัพกำลังพลที่มีชื่อว่า USSอับราฮัมลินคอนนะครับเป็นกองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการมาเทียบท่าที่ในส่วนของพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับกำหนดเนี่ยก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนตอนแรกที่เรานำเสนอไปก็คือเป็นในเรื่องของการพักผ่อนท่องเที่ยวนะครับจากการสู้รบที่เกิดขึ้นในตอนออกกลางนะครับก็มาแวะพักที่ประเทศไทยเรื่องนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีการกังวลว่าพอมีทหารสหรัฐมาอย่างเงี้ยในเรื่องของข้าวของเนี่ยจะมาเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือเปล่า
2: จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ไหม
1: ถูกหรือว่าการโครงการค้าเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างคือตำรวจก็มีการไปกวาดล้างการค้าประเวณีเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถึงต้นสัปดาห์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือในเรื่องของตำรวจพม.เองเดินหน้าควบคุมเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็เมื่อช่วงเช้านะครับมีในส่วนของสำนักข่าวไปถ่ายภาพออกมาแล้วนะว่าขึ้นป้าย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ถึงขั้นขึ้นป้ายนะครับในการต้อนรับนะกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 คนตรงน
2: ี้ดูตื่นเต้นมากเลยเน
1: า
2: ะ
1: แล้วผมเห็นข่าวแล้วผมรู้โอ้โหต้องขนาดไหนกันแต่จริงๆแล้วถามว่ามันก็ต้องขนาดนี้แหละนะครับเพราะว่า 5,000 กว่าคนเนี่ยถ้าสมมติว่านำเงินของจากฝั่งสหรัฐอเมริกานะมาขับเคลื่อนในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็น่าจะเร
2: ีย
1: กว
2: ่
1: า
2: เ
1: ป็นกอบเป็นกำนะครับและที่สำคัญในส่วนนี้นะครับในส่วนของเมืองพัทยาเองก็มีการเตรียมต้อนรับนะครับสำหรับกำลังพลที่จะมาในครั้งนี้นะครับก็เป็นถือว่าในส่วนของพัทยาชลบุรีเองเนี่ยก็มีในเรื่องของหน่วยงานความมั่นคงมีการเตรียมแผนรองรับอย่างเต็มที่นะครับหลังจากมีการประชุมหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายปกครองนะครับตำรวจท่องเที่ยวหรือว่าตม.เองนะครับแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็จะมีการวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมาตรการในการครอบคลุมนะครับเพื่อกำลังเจ้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญนะครับรวมถึงการรายงานการจราจรหรือว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของอาชญากรร
2: ม
1: ไม่ใช่ว่าสหรัฐเนี่ยจะมาทำเรียกว่าอะไรเกิดเหตุที่จะทำให้บ้านเราเนี่ยมีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นหรอกแต่ว่าคนไทยนี่แหละนะครับบางทีเนี่ยไปหวังในเรื่องของการท่องเที่ยวหวังเม็ดเงินต่างๆจากเขาเนี่ยก็อาจจะเกิดอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้นะครับอย่างกรณีที่เมื่อกี้ได้เล่าไปก็คือในเรื่องของการค้ามนุษย์
2: อัน
1: นี้ผิดกฎหมายนะครับ
2: ท
1: ำแล้วโดนจับนะครับโดนเปรียบเทียบปรับโดนไม่ดีนะและภาพ

0: ลักษณ์ของประเทศเราเป็นยังไงอ่ะแผน
1: ก็แย่เลยแหละทีนี้นะ
0: คนก็จะมองเราแปลกนะคือมาครั้งนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยที่เป็นทหารสหรัฐก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งมาอยู่ในประเทศไทย
2: ก็ต้องมีการกำชับผู้ประกอบการนะครับให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการหรือเอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนรวมถึงให้พนักงานเนี่ยรักษาความปลอดภัยและการ์ดตามสถานบันเทิงปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพนะถ้าพบเหตุผิดปกติก็ให้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะครับ
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแล้วก็เชิญชวนนะคนที่อยู่ในพื้นที่พัทยาเองหรือว่านักท่องเที่ยวที่จะมีแวะเวียนไปทางพัทยาในช่วงของวันดังกล่าวนะครับ 2-6 กันยายนนี้นะเป็นเจ้าบ้านที่ดี
2: ครับ
0: ต้อนรับแล้วก็สร้างภาพลักษณ์ดีๆให้กับเมืองไทยของเราเนี่ยจะได้เชิญชวนคนที่อยู่ในฝั่งอเมริกาเนี่ยบอกต่อกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่ารัก
2: สวยงามยังไงบ้าง
0: ถูกต้อง
2: จะได้กลับมาอีกนะ
0: ถูกต้องเราอย่าหวังแค่ครั้งนี
2: ้ครับ
0: นะครับครั้งหน้าเรายังมีโอกาสที่จะเรียกว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวหลากหลายท่านมาเที่ยวที่บ้านเราได้นะครับเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยน้องแผนช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้15:58 นะครับยังมีเวลาอยู่สักนิดนึง
2: ก
0: ็
2: มีแฟนๆทักทายกันเข้ามานะครับพี่อเนกพริกไทยส่งสติกเกอร์มานะครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็มีคุณสหรัฐนะครับส่งสติกเกอร์มาเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับ
0: ครับมีอีกหลากหลายท่านนะครับพี่ประกิตคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะครับคุณพี่รจนานะครับมีพี่สุเทพด้วยนะครับทักทายทั้งสองท่านพร้อมทีมงานกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกไลค์ทุกแชร์นะครับแล้วก็มีพี่จิรารัตน์นะครับพระรุ่งขัตติยะด้วยนมัสการด้วยนะครับน้องชาตินะอุ้ยวันนี้น้องชาตีมีส่งสินค้าเขาเรียกว่าไม่ใช่สินค้าส่งของฝากมาให้พวกเราด้วยนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ด้วยนะครับทางผู้จัดรายการและก็ผู้ประกาศทุกท่านต้องขอขอบคุณนะครับน้องชาตรีด้วยแล้วก็หลากหลายท่านใครที่อยากจะร่วมเรียกว่าเป็นอะไรเป็นของขวัญ
2: เป็นกำลังใจ
0: เล็กน้อยให้กับพวกเรานะครับก็ส่งมาให้พวกเราได้ส่งจดหมายมาก็ได้
2: ครับ
0: นับแค่ได้อ่านจดหมาย
2: ก็ชื่นใจแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ชื่นใจแล้วนะครับอาจจะมีอันไหนที่อยากจะให้เราปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมตรงไหนก็แจ้งมาได้เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงพี่ณัชนันนะครับคุณชนิการด้วยนะครับพี่รจนาทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับก็ครบถ้วนนะครับวันนี้สำหรับหมุนตามวันนะครับอีกหลากหลายข่าวสารแต่ว่าเวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงต่อไปนะครับรายการต่อไป 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสำหรับวันนี้ผม2คนนะครับณัฐพงศ์สารบุตรครับ
2: แผนณัฐพรปานกัดครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3 โมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวง มิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
10: นายภารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคไม่มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
4: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
11: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
4: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
12: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ800ถึง900ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุ ป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
13: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนาวังอำเภอนากลางอำเภอศรีบุญเรืองอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอกุจับอำเภอหนองแสงอำเภอกุมภวาปีอำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิลปาคมอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอเชียงยืนอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามปกคลุมจังหวัดกาฬสินธุ์กับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอหัวตะพานอำเภอลืออำนาจอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเชียงขวัญอำเภอวัชบุรีอำเภอตุ้งเขาหลวงอำเภอเสรภูมิอำเภอหนองฮีอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกุดชุมอำเภอสายมูลอำเภอคำเขนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาสารอำเภอเกียนซาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอนายงอำเภอย่านขาวอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีนครินทร์อำเภอป่าบอนอำเภอป่าพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าอำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอควนกาหลงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอหนองจิกอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอเบตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอรือสออำเภอยี่งออำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตทุ่งครุกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมนนทบุรีสมุทรสาครปทุมธานีกรุงเทพมหานครเขตหนองแขมบางแคคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนค่ะวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569นะคะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากันหรือยังคะคุณผู้ฟังบอกจะให้มาไหนอยู่กับบ้านฟังวิทยุอยู่ไม่ต้องมาก็ได้ค่ะอยู่ที่บ้านน่ะดีแล้วนะขอแค่เปิดวิทยุก็พอแล้วขอให้เป็นปุ๊กเองที่มาที่สถานีวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz รวมทั้งสถานี Facebook Live นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะรับฟังรับชมรายการเราได้หลายช่องทางนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชมผ่านทาง Facebook ปุ๊กขอร้องนะฮะเขามีขอไข่ใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ขอร้องนะแล้วก็มีคุณผู้ฟังถามพวกว่าจะร้องเพลงอะไรอีกล่ะคุณนอนุมาใจเย็นๆวันนี้ร้องแน่แต่ไม่รู้ว่าร้องเพลงอะไรแต่ร้องเพี้ยนอ่ะแน่นอนนะฮะเอาคุณผู้ฟังครับก็ขอไม่มากนะขอแค่ถ้าชมผ่านทาง Facebook Live ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะและถ้าหากว่ามีปัญหาลำบากเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมจะเป็นของคุณผู้ฟังเองก็ดีนะฮะไม่ดีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกไม่ดีไม่ดีเป็นของพี่ไม่ดีของใครก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังถ้าพบเห็นเขาลำบากเดือดร้อนนะปุ๊กอยากให้นึกถึงรายการนี้เลยนะฮะรายการของเรานี่แหละ 92.5 อาสาช่วยประชาชนโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะโทรศัพท์มาบอกกันนิดนึงเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดหาทางนะคะว่าเอ๊ะปัญหานี้ใครจะแก้ได้ต้องไปที่กรมไหนกองไหนไปที่หน่วยไหนนะถึงจะจัดการขี้คลายทุกร้อนของพี่น้องประชาชนเราอยากจะร่วมด้วยช่วยกันจริงๆนะฮะคุณผู้ฟังมากันที่ข้อมูลนะฮะที่หลายท่านบอกว่าที่อยู่ขอที่อยู่ด้วยไม่ต้องส่งพัสดุอะไรมานะท่านผู้ชมแค่คิดถึงก็พอแล้วนะเขียนเป็นจดหมายมาแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เนี่ยได้เลยนะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2ถนนวิทยุนะฮะขอโทษกับอาคาร2สถานีวิทยุถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะติดต่อกันได้ผ่านทางจดหมายนะผ่านทางจดหมายไม่ต้องผิดซองรับรองได้สบายใจนะคะแล้วก็ทีมงานหลังใหม่ของเราพร้อมรอรับสายนะฮะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัชรวิทย์นะคอยรับสายทาง0817159551 0817159552และ0817159553นะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเบอร์โทรศัพท์ที่สถานี022769717และ022769721รวมเป็น5หมายเลขโทรศัพท์นะฮะที่คุณผู้ฟังสามารถติดต่อสื่อสารกับรายการของเราได้เลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเราอยู่เป็นประจำนะคะปุ๊กต้องขอบคุณมากๆเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปุ๊กไปที่วัดชลประทานรังสฤษฎิ์นะฮะก็ไปเจอแฟนรายการด้วยโอ้ยดีใจค่ะคุณผู้ฟังดีใจนะฮะที่มีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราชื่นชอบรายการเราแล้วก็อุตส่าห์นะคะเข้ามาทักทายพูดคุยกันขอบพระคุณมากๆเลยค่ะไปที่แฟนรายการเราท่านหนึ่งพี่แมวนะฮะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเมื่อตอนวันที่30กรกฎาคมค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพพี่แมวเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกว่าขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟจากชานชารากรุงเทพเราเนี่ยแหละไปที่ราชบุรีแล้วปรากฏว่าโอ้โหตอนลงนี่ยากมากเลยนะคือขั้นบันไดมันสูงมากนะกว่าจะวางเท้าลงถึงพื้นคือเรียกว่าปล่อยปลายเท้าสุดก็ยังไม่เจอพื้นนะแทบจะต้องกระโดดลงถ้าเป็นหนุ่มสาววัยรุ่นกระโดดลงคงไม่สะเทือนแต่เผอิญ นะฮะอายุกระปูนี้กระโดดลงไปก็คงสะเทือนทั้งกระดูกและหัวใจม้ามตับปอดอาจจะสะเทือนหมดนะผู้ใหญ่มากระโดดคงไม่ได้เรื่องนี้นะพอพี่แมวแจ้งเข้ามาคุณผู้ฟังที่เคารพทางรายการของเราก็ประสานงานไปยังท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์ท่านก็น่ารักมากเลยนะท่านรับแจ้งแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านขอตรวจสอบพูดคุยหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้หาแนวทางแก้ไขปัญหานะคะและล่าสุดเป็นอย่างไรพ พี่แมวพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะพี่แมวคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
1: จ้าพี่แมวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างได้กลับบ้านราชบุรีบ้างไหมคะ
2: ก็คือตอนนี้ไปกลับอยู่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าใช้บริการรถไฟ
1: จ้าไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงในปัญหาที่เราเคยแจ้งเข้ามาบ้างไหมคะ
2: ดีขึ้นค่ะคุณปุ๊กดีขึ้นในด้านที่ว่าขบวนรถไฟแต่ละขบวนมันจะไม่เหมือนกันวันนั้นที่ใช้บริการก็คือมันเป็นขบวนรถไฟตลิ่งชันสวนสน
1: จ้ะ
2: มันก็จะต่ำลงไปหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ยังมีคนโอดครวญคุณปุ๊กก็คือยังมีคนบ่นก็คือในเขาเรียกว่าบันไดลงถัดไปนะคะ
1: จ
2: ้
1: ะ
2: แต่พี่ไอ้ป้าลงบันไดนี้อีกคนนึงเขาลงบันไดนู้นซึ่งเขาก็ยังอายุไม่มากเลยค่ะเพียงแต่เขาตะโกนออกมาว่าคือนี่ถ้าเป็นคนแก่ทำไงกันเนี่ยไม่ตกขาเส้นหักเหรอเขาก็พูดแล้วเขาก็เดินไปแต่ในความรู้สึกของพี่ประสบปัญหาตรงตลิ่งชันประจวบครั้งนั้นอ่ะมันสูงกว่านี้แล้วอีกอย่างนึงเขาก็มีการแบบว่าเหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่นะเขาดูแลเราใกล้ชิดขึ้นก็คือมาคอยดูตรงบันไดว่าผู้โดยสารสูงอายุมีไหมอะไรประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าไอ้ด้านแก้ไขบันไดเนี่ยพี่ว่ามันคงจะยากสักหน่อยเพราะรถนี่ก็คือเป็นขบวนรถเก่าๆแต่ว่าก็คือสามารถบริการผู้โดยสารได้แค่นั้นเองแต่ว่าจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรมันคงจะลำบากนิดนึงใช่ค่ะ
1: แต่เราก็ต้องสิ่งที่เราดีใจก็คือไม่เพิกเฉยอะเนาะไม่เพิกเฉยต่อการร้องเรียนร้องทุกข์ของเรายังเอาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนมาแก้ปัญหานี้ก็ยังชั่วหน่อยต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางท่านพิเชษนะฮะที่ช่วยประสานงาน
2: ขอบคุณท่านด้วยนะคะคือเรารู้แล้วว่าทางเราแจ้งไปนี่เขาไม่ได้เฉยนะคุณปุ๊ก
1: จ้า
2: เขาก็มีการแบบว่ามาดูแลใกล้ชิดอ่ะคืออะไรที่ช่วยได้เขาก็คงจะช่วยบริการให้มันไม่มีผลกระทบอะค่ะดูแล้วอะนะ
1: ดีใจด้วยดีใจด้วยก็เอาเป็นว่านะฮะถ้าเกิดพี่แมวพบเห็นอะไรที่เป็นปัญหาสำหรับคนในสังคมนะพี่แมวสามารถเป็นปากเป็นเสียงแจ้งเข้ามาที่รายการของเราได้เลยด้วยความเต็มใจปุ๊กก็เต็มใจอย่างยิ่งนะที่จะประสานงานต่อให้พี่แมวแจ้งมาอีก5เรื่อง10เรื่องไม่ได้กลัวเลยบอกเลยเพราะว่าทุกเรื่องที่แจ้งเข้ามาเนี่ยถ้าหากเราสามารถแก้ไขได้นะประโยชน์ก็จะตกกับพี่น้องประชาชนเยอะแยะเลย
2: แล้วก็จะได้แบบว่าไม่ลำบากเพราะคนเราทุกวันนี้ผู้สูงอายุเยอะนะคุณปุ๊กเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เดี๋ยวอีกสักหน่อยปุ๊กก็จะเป็นแล้วแต่ตอนนี้ขอเวลาอีกนิดหนึ่งนะอย่าเพิ่งให้เป็นขออีกนิดหนึ่ง
2: ยังแข็งแรงอยู่
1: ใช่นี่พี่แมวมีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่เห็นคุณปุ๊กให้พี่แมวร้องเพลงเลยที่คนอื่นมาให้ร้องเพลงแล้วทำไมพี่แมวไม่ร้องเพลงปุ๊กไม่ได้ลำเอียงนะคุณผู้ฟังปุ๊กเป็นคนยุติธรรมพี่แมวพร้อมไหมคะ1 2เริ่ม
2: พี่ร้องเพลงไม่เป็นคุณปุ๊ก
1: โธ่พี่แมวเดี๋ยวเขาก็หาว่าปุ๊กเป็นคนลำไม่ตรงนะที่คนอื่นมาให้ร้องเพลงที่พี่แมวไม่ชวนร้องร้องค่ะคุณผู้ฟังให้ร้องแต่พี่เขายังร้องไม่เป็น
2: ร้องไม่เป็นจริง
1: ๆร้องเพลงก็ไม่เป็นจริงๆจีบใครก็ไม่เป็นจริงๆไม่เป็นไรเอาละไว้เดี๋ยวคราวหน้านะคะคราวหน้ามีอะไรแจ้งเข้ามานะพี่แมวขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณคุณปุ๊กค่ะ
1: จ้าสวัสดีจ้าเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะจากพี่แมวนะคะเราจะไปที่สายของคุณเพิ่มค่ะคุณเพิ่มบอกว่าอยากจะขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตหนองแขมอู้อยากฟังจังเลยเรื่องราวเป็นยังไงนะคุณเพิ่มขาสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะคุณเพิ่มไปติดต่องานที่สำนักงานเขตหนองแขมมาเหรอคะ
3: ครับวันที่31สิงหาครับ
1: โอ้แล้วเรื่องเป็นยังไงเรื่องเป็นยังไง
3: ผมไปยื่นอุทธรณ์นะครับ
1: จ้ะ
3: ทีนี้คือผมลืมไปว่าเขาพักเที่ยงกันอยู
1: ่
3: ผมก็เปิดประตูเข้าไปเขากำลังถือชามข้าวอยู่พอดี
1: เขาก็
3: รีบขี่ให้ผมเลย
1: ทั้งนั้นที่เขายังกินข้าวเที่ยงอยู่เนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอด
3: ครับประทับใจมากครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังครับได้ถามชื่อไหมพี่เพิ่มได้ถามชื่อเขามาไหม
3: โอ้เขามีตั้งหลายคนนะครับนั่งกินข้าวกันอยู่หมดเลย
1: อ๋อเหรอแต่เขา
3: ต้องขอโทษเขาด้วยว่าผมลืมไปจริงว่าวันเที่ยงครับผมรีบไหมครับผมกลัวจะยื่นอุทธรณ์ไม่ทัน
1: อ้าวเข้าใจเรามีเหตุจำเป็นนะฮะก็ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ชื่อเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกดคอมพิวเตอร์ทำข้อมูลให้พี่เพิ่มก็ตามแต่ก็ขอประกาศตรงนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชน นะฮะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนนะฮะที่คุณเพิ่มไปใช้บริการเนี่ยประทับใจกรรมการมากขนาดเป็นเวลาพักเที่ยงเวลาส่วนตัวแต่ก็วางจานข้าวใช่ไหมพี่เพิ่ม
3: ครับครับ
1: วางจานข้าววางช้อนมาทำงานให้กับประชาชนอย่างนี้ต้องทำไงพี่เพิ่ม
3: ตบมือให้ครับ
1: วีว
3: นะขอขอบคุณขนส่งทางบกนะครับที่วัดละขิงที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ครับ
1: ค่ะค่ะนี่เห็นไหมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะเป็นที่ประทับใจของพี่น้องประชาชนอย่างนี้นี่เองในเมื่อประทับใจเช่นนี้แล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องคะพี่เพิ่มก็เลยจะร้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งฮัลโหล
3: ฮัลโหล
1: ฟังอยู่หรือเปล่าครับพี่เพิ่มก็เลยจะร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเป็นจำนวน2ประโยคพร้อมไหมพี่เพิ่ม
3: พร้อมครับ
1: โอ้โหคุณผู้ฟังกับแฟนรายการดิฉันรู้แก้วเห็นไหมพี่บุญประกอบปุบกินสุดยอดพร้อมนะครับพี่เพิ่มหนึ่งสองซ้ำ
3: กำลังใจจากใครเน
1: าะเอาพี่อีกนิดนึงสิโอ้โห
3: ล
1: ื
3: มเนื้อครับ
1: เอาใหม่ร้องด้วยกันหนึ่งสองซ้ำ
3: กำลังใจโอ้พี่จากใครเนาะ
1: ขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: จากหยาดฝนบนโอ้อย่าเลยปุ๊กขึ้นไม่ไหวสิ
3: ปุ๊กร้องดีกว่า
1: อย่าเลยค่ะถ้าปุ๊กร้องก็เดี๋ยวคืนนี้คุณผู้ฟังบอกว่านอนไม่หลับขอบคุณมากพี่เพิ่มที่มาเล่าเรื่องราวดีๆ
3: ให้สำนักงานเขียนน้องแขมให้ทุกท่านนะครับ
1: โอ้โห
3: ขอให้เจริญเจริญครับ
1: สุดยอดเลยนะนี่ท่านผู้ว่าชัดชาตินะฮะใครทำงานอยู่กทมนะฮะฟังอยู่ฝากบอกให้ถึงผอ.เลยนะฮะสุดยอดนะฝากบอกให้ถึงท่านผู้ว่าชัดชาติเลยนะฮะขอบคุณกับพี่เพิ่มขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไปที่สายคุณป้าสมบัติเป๊ะหลีค่ะอายุ74ปีแล้วเป็นผู้พิการประเภทหนึ่งก็คือทางการมองเห็นหรือว่าสายตานั่นเองนะฮะมีลักษณะเลือนรางคุณป้าอาศัยอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระนะฮะบอกว่าอยากจะปรึกษาปัญหาคือป้าซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็หมู่บ้านนี้เก่าแก่พอสมควรนะฮะประมาณ51ปีแล้วคุณผู้ฟังที่เคารพแล้วต่อมาหมู่บ้านจัดสรรแห่งนี้นะฮะเขาก็ปิดทางเข้าออกปิดทางเข้าออกไม่ให้ชาวบ้านเข้าออกแม้กระทั่งรถจักรยานยนต์ก็เข้าออกลำบากเพราะว่าเขาเอาแท่งปูนนะฮะมาวางติดทีกันเลยคือถ้าคนเดินน่ะได้แต่มอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้นะฮะแล้วก็ป้าสมบัติบอกว่าลำบากมากเพราะว่าอะไรป้าสมบัติคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ฟังแล้วมันเข้าออกลำบากขนาดไหนยังไงคะคุณป้าคะ
4: ก็ต้องเอาตัวเบียดออกไป
1: อ๋อต้องเอาตัวเบียดออกไปนะฮะต้องแต่แข็งข้างใช่ไหมคะ
4: แข็ง
1: ปุ๊กเข้าใจแล้วตรงนี้คุณป้าได้ถามกับทางหมู่บ้านไหมคะว่าเอ๊ะทำไมคุณถึงต้องมาทำแท่งปูนปิดด้วยล่ะฉันเข้าออกยากนะได้ถามเขาไหมคะ
4: โอ้ยถามเขาไม่ได้หรอกค่ะ
1: อ๋อเหรอ
4: เขาใหญ่โต
1: แล้ว
4: เขาใหญ่โตเขาอยู่กรุงเทพนั่นแหละไทยสมุทรกรุงเทพอ่ะ
1: อ๋อแล้วมีนิติบุคคลไหมคะคุณป้าคะ
4: เขาเอาป้ายมาติดเขาบอกว่า
1: จ้ะ
4: เขาบอกว่าที่ดินนี้น่ะเป็นของเขาห้ามเข้าออกเป็นที่ส่วนตัวแต่ตอนที่เขาขายอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นป้ายเลยก็อยู่มาตั้งเท่าไหร่ปีแล้วเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็มาเพิ่งมาปิดเนี่ย
1: คือลักษณะที่เขาปิดเนี่ยเป็นการปิดขวางทางเข้าออกเขากำลังจะบอกว่าเส้นทางเข้าออกตรงนี้เนี่ยเป็นของเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาไม่ใช่ทางสาธารณะอย่างนั้นเหรอคะคุณป้าขา
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะ
4: แล้วถ้าปิดแบบนี้สมัยแต่ก่อนนี่ทำไมไม่ปิดถ้าปิดเดี๋ยวไม่มีใครเข้ามาซื้อหรอกป้าก็ไม่ซื้อ
1: ใช่เห็นคุณป้าบอกว่าคุณป้ามีลูกสาวที่ไม่สบายเป็นผู้พิการด้วยใช่ไหมคะคุณป้าขา
4: ใช่ค่ะ
1: เวลาไปหาหมอก็ลำบากเลยเหรอคะ
4: เขาก็ไปมอเตอร์ไซค์จ้างมอเตอร์ไซค์ไปมั่งป้าก็จ้างมอเตอร์ไซค์รถซาเล้งนั่งไปมั่ง
1: อ๋อจะเข้าจะออกก็เลยลำบากเลยใช่ไหมจ๊ะ
4: ทีนี้ตอนนี้นะทางเข้าออกที่ว่าเข้าออกได้นะเขาเอาเวลาไปติดแล้วเห็นลูกบอกว่าเขาอะไรหกโมงเช้าหกโมงเย็นแล้วนอกนั้นเขาก็จะปิด
1: อ่ะกรณีนี้นะพ่อแม่พี่น้องนะคนที่ลำบากพวกคิดว่าอาจจะไม่ใช่แค่บ้านป้าสมบัติตรงนั้นมีกี่ครัวเรือนคะคุณป้าขาที่ได้รับผลกระทบจากการเอาแท่งปูนมาวางขวางทางให้คนไม่สามารถขับรถเข้าออกได้เว้นแต่เดินเข้าออกถ้าอ้วนก็ยังต้องตะแคงเลยถูกไหมฮะ มีกี่ครัวเรือนครับ
4: มอเตอร์ไซค์ก็เข้าไม่ได้เฉพาะของป้านี่สองแถวเนี่ย20
1: ป้าจ๋า
4: 20ห้อง
1: จ้ะสองแถวรถหมายถึงบ้านห้องแถวหรือรถสองแถวค่ะ20ห้องนี่ห้องแถวเน
4: า
1: ะ
4: ไอ้บ้านค่ะบ้านเป็นห้องแถวเล็กๆนะคะ
1: อ๋อบ้านห้องแถวเนาะเขาออกไม่ได้เลยอืม
4: ไอ้สลัมก่อนมันก็เป็นสลัมนั่นแหละ
1: อืมแต่เขาก็พัฒนาเนาะ
4: เงินไม่เข้ามาซื้ออยู่ก็เป็นสลัมมันเป็นมาหลายรอบแล้ว
1: อืมจ้ะคือเบื้องต้นตอนนี้นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพคุณผู้ฟังคะทางรายการเราก็ประสานงานกับท่านอธิบดีอัยการภาค9พี่ณรงค์ศิรสรรค์ซึ่งเป็นวิทยากรในรายการของเราด้วยนะฮะท่านก็ประสานงานให้สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนะคะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็จะเชิญเจ้าของโครงการเนี่ยก็จะเรียกเจ้าของโครงการมาพูดคุยมาไกล่เกลี่ยให้นะจ๊ะป้าสมจ๋า
4: จ้า
1: เดี๋ยวถ้าเกิดทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ติดต่อกับเจ้าของโครงการนัดหมายได้เขาก็จะเชิญตัวแทนพวกเราเนี่ยมาพูดคุยกันถ้ายังไงป้าเตรียมตัวนิดหนึ่งนะถ้าเขาเกิดเขาเชิญตัวแทนพวกเรามาพูดคุยกันคุณป้ามานะนะจ๊ะ
4: ค่ะที่ไหนคะหมายถึงที่บุรีรัมย์
1: ที่บุรีรัมย์ไม่ต้องมาถึงเทพที่สารกลางบางทีอาจจะไม่ใช่สารกลางอาจจะเป็นที่สำนักงานของอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวท่านอัยการก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะจ๊ะ
4: ค่ะ
1: อ
4: ีกนานไหมคะ
1: อีกนานไหม
4: เขาได้ติดต่อกันบ้างหรือยังคะ
1: ติดต่อแล้วนะติดต่อแล้วเดี๋ยวปุ๊กจะสอบถามเพิ่มเติมไปให้นะแต่ปกติอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ทำงานรวดเร็วไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแล้วปุ๊กรู้ว่าป้าลำบากอย่างนี้เดี๋ยวพวกจะวิ่งขอร้องท่านอัยการว่าให้เดินหน้าเต็มสูบเลยค่ะคุณป้าขา
4: ค่ะ
1: ดีไหมคะ
4: หน่อยจ้ะ
1: อ่ะได้ปุ๊กก็จะพยายามให้น้องจุ๋มทีมงานเราเร่งประสานงานช่วยเต็มที่แต่ตอนนี้ปุ๊กช่วยอะไรป้าสมบัติไม่ได้นอกจากร้องเพลงป้าอยากฟังเพลงหรือว่าป้าอยากจะร้องให้ปุ๊กฟังปุ๊กทำได้หมดทุกอย่าง
4: ที่ป้ารับโทรศัพท์ช้าวันนี้ลุกล้มเพราะว่าวันนี้ป่วยมาก
1: ในเมื่อป้าออกตัวขนาดนี้วันนี้ป้าป่วยมากอ่ะงั้นไม่เป็นไรงั้นป้าร้องไปปุ๊กจะนั่งฟังไม่ใช่
4: ทำไมถึงทำกับฉันได้
1: เดี๋ยวก่อนร้องเพลงทำไมถึงทำกับฉันได้อันนี้ร้องให้ปุ๊กหรือร้องให้เจ้าของโครงการคะ
4: ร้องให้เจ้าของโครงการ
1: อ๋องั้นปุ๊กช่วยร้องด้วยเอา1 2 3ทำไมถึงทำกับฉันได้แล้วยังไงต่อครับปุ๊กร้องเป็นประโยคเดียวนะฮะเอาละคุณป้าขาทุกร้อนของคุณป้าปุ๊กขอมีส่วนร่วมด้วยนะ60-40ไม่ใช่คนละครึ่งนะฮะยุคนี้ต้อง60-40นะฮะไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเราปุ๊กขอ60ป้าไป40พอนะฮะเดี๋ยว60ตรงนี้นะถ้าทุกปุ๊กก็ขอทุกมากกว่าป้าน้องจุ๋มก็ต้องทุกมากกว่าป้าเหมือนปุ๊กเพราะน้องจุ๋มทีมเดียวกับปุ๊กเดี๋ยวเราจะเล่นประสานงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์แล้วเดี๋ยวคืบหน้ายังไงมาติดตามกันนะป้าสมบัตินะ
4: ป้าคอยฟังโทรศัพท์อยู่ตลอดแหละค่ะ
1: ได้ได
4: ้ช้าเพราะว่ามันลุกช้ามันป่วยไง
1: ป้าเวลาถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์ป้าไม่ต้องรีบลุกนะป้าลุกช้าๆเหมือนเดิมนี่แหละค่ะคนโทรไปเนี่ยปุ๊กบอกเลยถ้าป้าไม่รับเขาก็ต้องรอไปเรื่อยๆถ้าเขาด่วนจริงเดี๋ยวเขาจะโทรไปอีกแต่ปุ๊กจะบอกให้น้องๆปุ๊กทุกคนว่าเวลาโทรไปหาป้าสมบัติให้ถือโทรศัพท์จนกว่าป้าจะรับ
4: เพราะว่าตอนแรกน่ะก็ได้ยินแล้วก็พอรับก็สุดพอดี
1: อ๋อเขาวางพอดีเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรรู้เรารู้หลักกันแล้วเดี๋ยวให้เดินจากห้อง
4: มาใช่แต่ว่าพอลุกขึ้นแล้วก็ล้มลุกขึ้นแล้วก็ล้มใส่ที่นอนแต่วันนี้เป็นตั้งแต่เช้าเลย
1: ไม่เป็นไรคนเราก็อย่างเงี้ยเนาะสมัยเด็กตอนเราเกิดมาเราก็ล้มลุกๆเหมือนกันเนาะกว่าจะเดินได้คล่องพอเราแก่ไปเราก็ย้อนไปเหมือนเป็นเด็กก็คือล้มลุกๆเหมือนกันแต่ประเด็นคือลุกไม่ค่อยจะขึ้นถ้าล้มใช่มั้ยคะ
4: แต่พอลุกล้มลงพื้นน่ะเรียบร้อยเลยลุกไม่ได้
1: นะคะ
4: อันนี้ล้มใส่ที่นอนจับไว
1: ้ดีมากทรงตัวเข้าไว้สู
4: ้ๆเดินออกมาก็เกาะราวผ้าเกาะประตูเกาะกำแพงเกาะมาเรื่อยปล่อยตัวไม่ได้คร
1: ับทุกวันนี้ก็เลยไปเป็นชาวเกาะเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่ป้าสมบัติต้องรับรู้นะฮะแล้วก็ต้องดีใจว่าอะไรรู้ไหมคะไม่ใช่ป้าสมบัติคนเดียวที่เป็นชาวเกาะเรามีชาวเกาะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้สูงอายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งปุ๊กก็จะไปเป็นชาวเกาะเหมือนป้าสมบัติแน่นอนฉะนั้น ใจสู้เข้าไว้แล้วดูแลสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่เราจะทำได้โอเคไหมคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: เดี๋ยวพวกร้องเพลงให้โอเคไหมคะไม่คะไม่คะใช่ไหมคะเพลงนี้เคยได้ยินไหมครับป้าขาป้าบอกอย่าร้องเพลงป้าสมบัติร้องได้พี่บุญประกอบป้าร้องเพลงโอเคไหมคะเอาละให้ได้ยิ้มนะฮะเป็นกำลังใจให้นะป้าสมบัตินะ
4: ออกแล้ววันนี้ยังไม่ได้ยิ้มเลยทั้งวัน
1: เลยวันนี้ยังไม่ได้ยิ้มเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวปุ๊กจะปุ๊กจะทำให้ป้ายิ้มได้ยังไงปุ๊กเล่าเรื่องอะไรให้ป้ายิ้มดีเอาเรื่องสนุกสนุกแบบไหนดีสักเรื่องหนึ่งดีไหมครับป้า
4: ให้คุยกับเขาให้เขามาออกให้เร็วๆอย่าทำแบบขังวัวขังควายอย่าง
1: น
4: ี้นะคะ
1: แค่นี้ป้าก็มีความสุขยิ้มออกแล้วใช่ไหมคะใช่ป้าพูดประโยคนี้ปุ๊กเลยยิ้มไม่ออกเลยนะ
4: ท่านนรงค์นะคะที่ว่าพูดคราวที่แล้วให้ป้าน่ะ
1: ใช่ใช่ท่านรองอธิบดีอัยการนรงค์ศรีรสันค่ะพี่ไม่ต้องห่วงรับปากแล้วเดี๋ยวเราเดินหน้าต่อไปนะป้าจ๋า
4: ทีนี้ป้าจะถามหน่อยว่าถ้าอันนี้เขาไม่ยอมแล้วเราจะทำไงต่อไปคะ
1: เขาไม่ยอมมันมีกระบวนการค่ะถ้าเกิดตรงนี้มันทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าอาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆนะอาจจะเป็นในเรื่องของกรมที่ดินที่มีการดูแลพวกหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาช่วยด้วยก็ได้นะเพราะว่าเรามีหน่วยงานราชการหลายส่วนที่สามารถเข้ามาดูมาตรวจสอบดูซินะว่าเขาทำถูกต้องหมดไหมโครงการเขานะฮะโอ้พวกว่ามันต้องมีทางออกค่ะคุณผู้ฟังป้าสมบัติครับปัญหามีเอาไว้แก้ค่ะถ้าเราแก้ทางนี้ไม่ได้เราก็ถ้าเราออกทางนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปออกทางอื่นนะฮะออกทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปออกทางหน่วยงานราชการอื่นๆมีหลายหน่วยครับผนึกกำลังกันนะป้าสมบัตินะป้าสมบัติต้องใจสู้ไว้นะ
4: ช่วยช่วยป้าด้วยนะคะ
1: ช่วยช่วยป้าก็ฟังรายการปุ๊กไปเรื่อยๆนะจ้าสวัสดีจ้าป้าจ๋า
4: จ้าขอบคุณ
1: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเราร่วมด้วยช่วยกันนะฮะทุกเหตุทุกเรื่องราวนะฮะจะเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็ให้มันมีความคืบหน้าบ้างก็ยังดีเนาะคุณผู้ฟังนะนี่คือหัวอกนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้นะครับผู้ขออนุญาตย้ำเบอร์ของเรานะฮะ0817159551 0817159552และ0817159553นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ในขณะนี้มีปัญหาลำบากเดือดร้อนอย่าได้รอช้านะขอให้รีบติดต่อเข้ามาที่รายการของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแล้วเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร 1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
8: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณผู้ฟังขณะนี้ 16:38 อุ้ยคุณผู้ฟังครับเหลือเวลาประมาณ22นาทีที่ปุ๊กจะจัดรายการโอ้ไม่พอครับพี่บุญประกอบว่าปุ๊กอยากจัดรายการเยอะกว่านี้อ่ะโอ้โหกว่าจะได้จัดรายการกันคิดถึงเลยนะฮะคุณผู้ฟังไม่เป็นไรทุกนาทีมีค่าอย่าได้รอช้าฉะนั้นใครที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่นะฮะปุ๊กอยากจะบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ออกอากาศก็ตามแต่นะฮะแต่เรายังคงช่วยเหลือกันได้เพราะว่าทีมงานของเรางานน้องจุ๋มน้องนิกเองก็รอรับโทรศัพท์อยู่นะฮะทางหมายเลข0817159551 0817159552และ0817159553นะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะไปที่สายพิการจนารัฐจากอำเภอขามสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาทักทายกันเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะพิการจนารัฐค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าบ้านยายมันได้อยู่ขามสะแกแสงขามทะเลส
0: ออ๋อขออภัยมณีสีสมุทรนางเงือกมาให้ครบเลยนะคะขออภัย
1: นั่งฟังคุณอรุมาพูดอดใจไม่ได้เลยต้องมาเชียร์หน่อย
0: ไอ้ยะแม่ฟังอยู่อดใจไม่ได้ต้องมาเชียร์หน่อยจะไปครับฟังแล้วรู้สึกยังไงครับคุณแม่กาญจนรัตน์
1: มากจ้ามาดีมากจ้ะ
0: โอ้โหดีมากเลย
1: เก่งจริงๆเลย
0: ดี
1: ไม่เคยฟังรายการใครที่ไหนเลยเนี่ย
0: คือที่ฟังรายการนี้เพราะว่าชอบตอนปุ๊กร้องเพลงหรือว่าชอบตอนปุ๊กคุยคะ
1: ชอบคุยชอบร้องเพลงชอบทุกอย่างอ่ะเก่งจริงเก่งจริงจริง
0: นี่คุณผู้ฟังดูเสียนะฮะถ้าชมกันขนาดนี้แล้วก็พี่บุญประกอบครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ออนอุมาขออนุญาตหัวหน้าสถานีขอจัดถึง4 ทุ่มได้ไหมครับบอกผู้จัดที่อยู่หลังจากนี้ทุกคนว่าให้กลับบ้านไปก่อน
1: จะโทรหาทุกครั้งเลยตอนนี้โทรลำบากนิดนึงก็เลยไม่โทรเดี๋ยวนั่งฟังก่อนเถอะอ
0: ัน
1: น
0: ี้อ๋อเล็งๆไว้อยู่ใช่ไหมฮะเล็งไว้อยู่ใช่ไหมฮะ
1: จ้า
0: ดีแล้วค่ะปุ๊กได้ยินนะคะว่าป้ากัญจนารัตนาจากขามทะเลสนครราชสีมาชอบฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยปุ๊กก็ชื่นใจ
1: จ้า
0: ไหนๆป้าโทรมาแล้วป้าก็ร้องเพลงให้พวกฟังสักนิดหนึ่งดีไหมครับป้า
1: ร้องเพลงอะไรล่ะ
0: คนโคราชเนี่ยเขาว่าร้องเพลงเก่งนะ
1: พูดภาษาบ้านตัวเองยังไม่เป็นเลยคุณนนท์ว่า
0: ปุ๊กเคยได้ยินเพลงอะไรนะหลานสาวย่าโมใช่ไหมฮะเขาร้องยังไงนะป้าขา
1: ก็ร้องเป็นที่ไหนแล้วร้องเพลงไม่เป็น
0: เอ๊เขาร้องเพลงงั้นเดี๋ยวฟังปุ๊กร้องนะเอ๊หลานสาวย่าโมเขาร้องยังไงนะพี่
1: คอยเป็นสาวย่าโมใช่ไหม
0: คอยเป็นหลานย่าโมอยู่เมืองโคราชสุโขไม่ใหญ่โตแต่ก็พอตัวแมนบ
1: อแมนจ้ะแมนจ้ะ
0: คุณผู้ฟังใครหัวเราะที่ปุ๊กร้องเพี้ยนอย่าหัวเราะดังนะฮะเดี๋ยวเสียงเข้ามาทางวิทยุหัวเราะอยู่บ้านเบาๆก็พอหัวเราะเบาๆปุ๊กก็เจ็บแล้วค่ะ
1: ตอนนี้น่ะตอนนี้ยังไม่มีอะไรจะให้ช่วยต่อไปอายุสัก80แล้วถ้าเท่าไหร่อาจจะมีก็ได้
0: อายุสัก80แล้วค่อยให้ช่วยใช่ไหมจ๊ะ
1: ตอนนี้อายุ70เท่าไหร
0: ่เอ้า
1: 79แล้ว
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ถามปุ๊กอายุเท่าไหร่พี่บุญประกอบไหนบอกสิป้ากาญจนารัตน์อายุเท่าไหร่แล้วเราจะตอบเลขอะไรดีเนาะ
1: อายุ79แล้ว
0: 79อายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สำคัญค่ะเนาะ
1: เสียงก็แก่กระสันก็ไม่ได้ยินนี
0: ่โอ้แต่เสียงใสอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเสียงใสอยู่นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าป้ากาญจนารัตน์นะมีป้ากาญจนารัตน์นะมีอะไรให้ปุ๊กช่วยนะไม่ต้องเกรงใจ
1: แน่นอน
0: เนาะ
1: เพราะว่ายาอยู่ไม่มีลูกหรอก
0: อาศัย
1: บ้านปลูกบ้านกับหลานเขาอยู่
0: เอาเป็นสาวโสด
1: สาวโสด
0: สาวโสด
1: เคยมีแฟนเหมือนกันแต่ว่าไม่โสดตอนนี้เขาตายแล้วเหลืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียว
0: อ๋อเคยมีแฟนตอนนี้ก็เลยกลับมาเป็นโสด
1: จ้า
0: ฉะนั้นถ้าจะอธิบายความเป็นตัวของคุณป้าเราป้ากาญจนารัตน์ก็คือสาวโสด สวยและรวยมากเอาละค่ะให้คุณป้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันนะแล้วก็มีอะไรให้รายการเราช่วยนะมีอะไรให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วยโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: จ้า
0: ขอบพระคุณค่ะขอบคุณหลายๆด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณเหรียญค่ะจากจังหวัดชัยภูมิจะปรึกษาเรื่องให้คนรู้จักยืมเงิน 100,000 บาทคุณเหรียญคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนให้เขายืมเงิน 100,000 บาทแล้วทำสัญญากันไหม
2: ไม่ได้ทำค่ะ
0: แล้วเวลาจ่ายเงิน 100,000 บาทจ่ายเงินผ่านทางธนาคารหรือจ่ายเงินสด
2: จ่ายเงินสดค่ะเพราะว่าไม่ได้มีแอปธนาคารไม่ได
0: ้แล้วมีพยานไหมมีคนรู้เห็นไหมมีคนนั่งดู
2: ลูกสาวค่ะ
0: ลูกสาวเราหรือลูกสาวเขา
2: ลูกสาวเราค่ะ
0: ลูกสาวเราด้วยแล้วให้เขายืมไปตั้งแต่เดือนไหนปีไหนปีนี้ปี69
2: คือจริงๆยืมไปนานแล้วค่ะแล้วก็รอเขาบอกว่าจะคืนก็ไม่คืนสักทีก็เป็นเวลานาน
0: ถึงปีหรือยังจ๊ะ
2: ถึงค่ะ
0: ถึงกี่ปีแล้ว
2: อ๋อประมาณ5-6ปีค่ะ
0: ประมาณ5-6ปีแล้วยังไม่คืนแต่ว่าทุกวันนี้เรายังทวงเงินเขาอยู่ไหมจ๊ะ
2: ทวงค่ะมีคลิปทวงมีการพูดคุยเรื่องเงิน
0: แล้วเขาพูดตอบเขายอมรับไหมว่าเขาเป็นหนี้เราอยู่ในคลิปพวกนั้นเขา
2: ใช่ค่ะเขาพูดค่ะเขาพูดบอกว่าเขายอมรับ
0: อ๋อมีคลิปเสียงด้วยแล้วมีเป็นข้อความที่ส่งไลน์ทวงแล้วเขาตอบกลับมาทางไลน์ไหมว่ารู้แล้วว่าเป็นหนี้แต่ยังไม่จ่ายอะไรเงี้ยมีไหมคะ
2: อ
0: ๋
2: อเขาไม่เคยพิมพ์ข้อความค่ะมีแต่คุยทางโทรศัพท
0: ์เหรอจ๊ะแล้วอัดเป็นคลิปคือคลิปเสียงใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้คลิปเสียงอย่างเดียวนี่มันไม่แน่ใจว่ามันพอไหมถ้าหากว่าเป็นแบบพิมพ์แชทอย่างนั้นน่าจะได้นะน่าจะได
2: ้มีแต่ของเราค่ะบางทีเราก็วางไปแล้วเขาไม่เคยพิมพ์แชทค่ะรู้สึกว่าตั้งแต่รู้จักกันมาไม่เคยพิมพ์แชทเลยเหมือนก
0: ันไม่เคยพิมพ์แชทเลยใช่ไหมจ๊ะอืมปกเข้าใจละแล้วตรงนี้เนี่ยเราทวงเงินเขาไม่ให้คืนแม้แต่บาทเดียวหรือให้คืนบ้างจ๊ะ
2: ยังไม่เคยให้คืนเลยค่ะได้แต่บอกว่าเขารับรู้เขาจะให้คืนค่ะ
0: อ๋อแล้วเขามีญาติพี่น้องไหมคะเราไปบอกแม่เขาได้ไหมไปบอกลูกเขาได้ไหม
2: บอกแม่ค่ะบอกแม่เขาก็ตั้งเมื่อไม่นานมานี่ก็ไปที่บ้านเขาค่ะเขาไปบอกแม่เขาแม่เขาก็บอกว่าให้ขายที่จะให้เราเพิ่มเงินให้ค่ะ
0: ไม่ถึงว่าจะขายที่ให้เราแล้วให้เราจ่ายเงินเพิ่มให้อีกเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้เขาไหวพริบปฏิภาณดีมาก
2: ใช่พอเราหาเงินได้เขาน่าจะเอาเงินเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาค่ะ
0: จ้ะ
2: พอวันที่24วันที่25เขาเงียบก็เลยโทรไปถามเขาว่าเอ้าให้ฉันหาเงินให้แล้วทำไมเงียบไปเขาก็บอกว่าอ๋อผมอ่ะเขาบอกว่าเขาเป็นหนี้คนอื่นด้วยเขาจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้คนอื่นแล้วทีนี้พอเราทักไปเขาก็บอกว่าอ๋อมันยังไม่ถึงกำหนดใช้เลยเอามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่ว่าเราจะซื้อที่เขาใช่ไหมคะ
0: เอาละกรณีนี้นะป้าเหรียญคะเรามีสายของท่านอาจารย์ฉัตรประพลแย้มพระศรีเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความภาคหนึ่งอยู่ในสายเดี๋ยวไปปรึกษาท่านด้วยกันนะจ๊ะนะจ๊ะนะอาจารย์ฉัตรประพลขาสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอความช่วยเหลือด้วยนะคะอาจารย์ขา
3: ครับผมนะคร
0: ับ ค่ะพอดีป้าเหรียญนะคะเป็นคนชัยภูมิอยากจะปรึกษาว่าให้คนรู้จักการยืมเงินไป 100,000 บาทตอนให้ยืมเนี่ยก็เป็นการยืมเงินสดด้วยไม่ได้ผ่านธนาคารไม่ได้ทำสัญญาเลยมีพยานรู้เห็น1คนก็คือลูกสาวของป้าเหรียญเองแล้วก็เวลาป้าเหรียญทวงเงินเขาก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงนะเขาก็ยอมรับว่าเขาเป็นหนี้แต่ยังไม่มีใช้ให้แต่ว่าป้าเหรียญบอกป้าเหรียญมีคลิปแต่เป็นคลิปเสียงทางโทรศัพท์ไม่ได้เป็นพิมพ์แชททางไลน์อ่ะนะฮะฉะนั้นป้าเหรียญก็เคยไปทวงกับแม่เขาแล้วแม่เขาก็บอกว่าเอาเงินมาเติมให้เขาเลยเดี๋ยวเขาจะยกที่ให้พอป้าเหรียญเก็บเงินได้จริงๆจะเอาเงินไปให้เขาแล้วก็จะได้เอาที่มานะหมายถึงเติมเงินเพิ่มแล้วก็จะได้ที่ทั้งแปลงมาปรากฏเขาตอบป้าเหรียญว่าอย่างไรคะ
2: เขา
3: ตอบว่าไงครับ
2: ยังไม่ถึงกำหนดที่เขาจะใช้นี่เจ้านี่เขาเจ้าอื่นค่ะแต่เราไปสืบทราบมาว่าเขาไปขายให้คนอื่นค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเขาเอาที่ไปขายให้คนอื่นแต่เขาอ้างเราว่ายังไม่ครบกำหนดที่จะต้องส่งหนี้เจ้าอื่นก็เลยยังไม่อยากขายที่ให้เราแต่เขาไม่พูดถึงหนี้ 100,000 บาทที่ลูกชายเขาติดเราเลยหรือจะป้าเหรียญ
2: คือหนี้จริงๆทั้งหมดเลยนะคะมัน 300,000 ค่ะ
3: โอ้อืมครับ
0: โอ้ย ทำยังไงดีคะอาจารย์ฉัตรพล
3: ครับที่ฟังเบื้องต้นก็มีเรื่องของการกู้ยืมเงินที่ต้องมีหลักฐานนะครับสองการที่บอกว่าสกายที่ให้โดยวิธีการเงื่อนไขของลูกหนี้เนี่ยเราไม่ปฏิบัติตามหลอกลวงเนี่ยเราไปขายคนอื่นก็อาจจะเข้าลักษณะของการโกงเจ้าหนี้ได้นะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยหลักฐานในการกู้ยืมเงินเนี่ยนั้นต้องทำเป็นหนังสือแล้วลงชื่อกู้แต่คนใหม่เนี่ยนะครับแนวทางเนี่ยก็คือว่าถ้ามีหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับว่าฉันยืมเงินเธอไปอะไรเงี้ยนะฮะข้อความมีความหมายได้ว่าเป็นหนี้กันอยู่เนี่ยศาลก็รับฟังได้นะครับแต่ถ้าที่ฟังมาเนี่ยมีหลักฐานทางเสียงนะเห็นว่ามีอยู่นะครับทีนี้ก็จะเพียงพอหรือไม่เนี่ยผมยังยืนยันไม่ได้แต่บวกกับกรณีที่ลูกหนี้ปิดบังนะครับแล้วก็เอาที่ดินไปขายเนี่ยก็มีพฤติกรรมเนี่ยว่าเป็นการหลอกเราอะนะครับจะช่อโกงหรือโกงเจ้าหนี้ก็แล้วแต
0: ่
3: ทีนี้การช่อโกงหรือโกงเจ้าหนี้เนี่ยมันก็น่าจะตั้งมูลฐานมาจากการเป็นหนี้กันจริงหรือไม่นะครับถามว่าทำอย่างไรต่อไปดี
0: ใช่ค่ะ
3: ครับลองถ้าเขาจะรับผิดกับเราเนี่ยอยู่ใกล้กันไหมครับหรืออยู่ห่างด้วยระยะทางอยู่ใกล้กันอ
2: ยู่คนละอำเภอค่ะคือจริงๆแล้วเขาก็ว่าจะใช้แล้วก็ใจเย็นรอจะเอาจริงๆนะคะจะพูดให้ฟังจริงๆก็คือเราก็มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าการยืมเงินนี่เราก็พูดกับเขาตลอดว่าเงินก็ส่วนเงินนะคะไม่เกี่ยวกับความรักนะ
0: ไม่ได้ให้โดยเสน่หาใช่ไหมตกลงยืมเราใช่ไหมไม่ได้ขอเราเฉยๆใช่ไหมป้าเหรียญ
2: ใช่เขายืมค่ะยืมตลอดแล้วก็เคยไปพูดกับแม่เขาว่าแม่เงินทุกบาทที่มาเอาไปกับหนูเขาบอกว่ายืมนะคะแม่เขาบอกว่ายืมไม่เคยบอกว่าขอเลยแล้วหนูอ่ะคงไม่ซื้อความรักด้วยเงินหรอกค่ะก็บอกเขาอย่างนี้
3: ครับก็ลองดูว่าถ้าเขาคิดว่าอยากจะผ่อนชำระเราลองมีข้อความลักษณะให้มันได้ว่าเฮ้ยมาสรุปหนี้กันหน่อยได้ไหมว่าเป็นหนี้กันอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเขาแชทในไลน์มานะครับว่าเขาสรุปเออตรงนี้เป็นหนี้เธออยู่เท่านี้นะแล้วเดี๋ยวจะจ่ายให้เมื่อใดแค่นี้ครับก็จะเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ได้นะ
2: คือจริงๆเมื่อคืนน
3: ี้ขอเป็นข้อความนะอย่าเป็นเสียงครับ
2: มีคือเมื่อคืนนี้ทะเลาะกันแรงมากมีปัญหากันนิดหน่อยแล้วก็ทะเลาะกันเหมือนก็เขาบอกว่า
0: จะเลิกกัน
2: นี่ก็เลยป้าก็เลยบอกเขาว่างั้นคุณก็เอาเงินมาคืนฉันให้คืนให้ทั้งหมดเลยแล้วก็จบกันไปไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกันอีกแล้วเขาก็บอกว่าเวลาทะเลาะกันชอบคุยเรื่องนี้อ่ะฉันก็คุยตลอดไม่ทะเลาะฉันก็คุยก็บอกเขาว่างี้เขาก็เลยบอกว่
3: า
2: ก็ยอมรับไปแล้วนะทีเนี้ยมาพูดก็คือทะเลาะกันน่ะเนาะก็พูดไม่ดีเขาก็บอกว่าถ้ามันจะมาพูดแบบนี้ก็ไปฟ้องเอาก็แล้วกันเขาพูดอย่างนี้ค่ะ
3: อ๋อแสดงว่าเขาเริ่มรู้ตัวนะถ้าแบบนี้ถ้าจะให้เขาก็ลองดูครับมันจะได้ให้มันชัดเจนไปครั้งหนึ่งคือว่าให้มีการคุยกันมันคือแล้วถ้าเราจะเอาเป็นกระดาษไปให้เขาบันทึกเนี่ยเขาคงจะไหวตัวทันแหละแต่ว่าเออลองคุยกับเขาสบายแบบว่าอย่าคุยแบบว่าไปเร่งรัดเขาหัวหมอเขานะคุยเฮ้ยตกลงเป็นตกลงมันรวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ที่เอาไปอ่ะเออแล้วจะจ่ายให้ก่อนจะแบ่งจ่ายยังไงให้มันได้ข้อความภาษาประมาณนี้คุณก็จะดำเนินคดีได้
2: เขาเคยพูดค่ะว่าเคยพูดว่าเราก็เคยหลอกให้เขาปกติแต่ก่อนนี้จะไม่ได้มีหลักฐานการอะไรก็มีแต่พอนึกได้ว่าเฮ้ยมันชักนานนั้นชักไม่เข้าท่าก็เลยแบบหลอกให้เขาพูดเขาก็พูดว่า
3: เขาพูดมันไม่พอไงเราต้องการหลักฐาน
2: ผมยอมรับ
3: เขาบอกว่า
2: ผมยอมรับค่ะ
0: มันไม่พอ
3: ในไลน์เหรอใน
2: มันก็เปิดอะไรนะคะ Messenger ค่ะแล้วก็มีอัด
3: น่าก็ได้เหมือนกันก็แสดงว่าถ้ามีการยอมรับว่าเป็นหนี้ก็น่าก็อนุมานเบื้องต้นว่าก็น่าจะเป็นหนี้เงินยืมที่สามารถที่จะดำเนินการกันได้นะครับเบื้องต้นนะครับรวมทั้งจะดำเนินการว่าเอาทรัพย์สินที่ดินเนี่ยที่ตกลงว่าจะมาใช้หนี้เราแล้วไปให้เนี่ยนะครับก็จะเข้าข่ายกรณีที่เป็นการโกงเจ้าหนี้ได้นะครับผม

0: ที่เป็นทนายของสภาทนายความแต่ถ้าว่าคิดว่าตัวเองอยากได้เงินคืนแน่แล้วจ่ายค่าทนายความได้ก็ลองว่าจ้างดูตามราคาที่เหมาะสมครับเนาะจะได้มีขั้นตอนการวางแผนครับ
1: เคยถามทนายแล้วนะคะเขาสองสามคนเขาก็บอกว่าไม่มีเอกสารเขาก็ไม่ทวงให้แต่ว่าคนผู้ชายคนนี้นะคะเขามีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมีทั่วไปเลยค่ะ
2: เอาละก็อาจารย์ฉัตรประพลค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่าป้าเหรียญต้องรีบไปติดต่อหาทนายความแล้วเน
0: า
2: ะ
0: ถูกต้องครับ
2: เนาะป้าเหรียญลองไปคุยกับทนายความดูแต่ถ้าติดขัดตรงไหนป้าเหรียญโทรกลับมาหาพวกเราได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะ
1: ค่ะ
2: นะ
1: แล้วเราต้องบอกแจ้งเขาไหมคะว่าเราจะฟ้องเขาไม่ต้องใช่ไหมคะ
0: ไม่ต้องจะไปบอกเขาทำไมล่ะยังไม่ต้องคุยกับทนายให้รู้เรื่องก่อนนะ
2: ปรึกษาทนายก่อนเด้อจ้ะโอเคครับขอบคุณครับป้าเหรียญสวัสดีจ้า
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: จากป้าเหรียญอาจารย์ฉัตรประพลผู้ขอจากราชบุรีอีกหนึ่งสายได้ไหมฮะอาจารย์ครับลุงไพโรธค่ะเนาะเอาละค่ะไปที่สายของคุณลุงไพโรธปรึกษาเรื่องที่ดินว่าตนเองและภรรยาซื้อที่ดินร่วมกันต่อมาภรรยาเสียชีวิตมีลูก4คนแล้วเป็นยังไงลุงไพโรธขาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: จ้าลุงไพโรธขาพอภรรยาเสียชีวิตปุ๊บแล้วเป็นยังไงต่อจ้า
3: ก็ไม่มีอะไรฮะก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็มันปัญหามันยาวคือว่ามันลูกชายผมเป็นเด็กพ้นอ่ะพูดง่ายอ่ะ
2: จ้าม
3: ันจะมาอยู่นี่มันจะทำบ้านให้ใหม่มาเลื้อบ้านผมหมดเลย
2: อ๋อ
3: เอาเสร็จแล้วผมก็จะไปอยู่แล้วลูกสาวผมมาใช้บ้านผมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยอันนี้ก็คือผมได้ไปร้องเรียนอัยการที่ดาวดีนะเพราะว่าผมติดตามอาจารย์หนุ่ยอยู่ตลอดเวลาไง
2: อ
3: ่
2: าฮะ
3: ช่อง22อ่ะ
2: เดี๋ยวก่อนเอาเดี๋ยวลุงไพโรจน์เอาประเด็นอย่างนี้เอาก่อนว่าลุงไพโรจน์เนี่ยมีภรรยา
0: ปัญหาอะไร
2: แล้วภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วลุงไพโรจน์ก็เลยเอาที่ดินแปลงเนี่ยไปใส่ชื่อลูก4คนต่อมา
3: ไม่ได้ใส่มันเอาไปใส่กันเอง
2: อ๋อลูกเดี๋ยวก่อนแล้วลุงไพโรจน์กับภรรยาที่เสียไปนี่ได้จดทะเบียนกันหรือไม
3: ่คนนี้จดฮะ
2: จดทะเบียนแล้วใครเป็นผู้จัดการมรดกคะขออนุญาตลุงไพโรจน์ปุ๊กขอข้อมูลนิดนึง
3: ไอ้ผู้จัดการมรดกมันไม่มีใครอ่ะผมมีครอบครัวอยู่ผมก็แฟนผมนะว่าผมเป็นคนจัดการเองอ่ะ
2: เดี๋ยวก่อน
3: เรื่องทีมทาง
2: เอางี้ลุงไพโรจน์มีภรรยา2คนใช่มั้ยคะ
3: ครับแต่อีกคนไม่เกี่ยวนะ
2: โอเค
3: ขอไม่มายุ่ง
2: อ่ะคนนั้นไม่นับอ้าวไม่เป็นไร
3: ไม่นับนะมันมีแต่ลูกไอ้ลูกจริงๆของผมนี่แหละที่มันเลวมาก
2: ใจเย็นเราจะหาทางออกด้วยกันนะเราค่อยๆ คุยกันว่าเอาละลุงไพโรจน์แต่งงานลุงไพโรจน์จดทะเบียนสมรสแต่ภรรยาลุงไพโรจน์เสียไปแล้วมีลูก4คนแล้วปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้ก็ไปใส่ชื่อลูก4คนโดยไม่มีชื่อลุงไพโรจน์ต่อมา1ในลูกคุณไพโรจน์ค่ะลูกเขาไปใส่เองโอเคแล้ว1ใน4ของลูกลุงไพโรจน์ก็จะมารื้อบ้านที่อยู่บนที่ดินแปลงนี้เพื่อสร้างบ้านของเขาเองแล้วจะไม่ให้ลุงไพโรจน์อยู่อย่างนั้นเหรอคะ
3: ทำนองนั้น
2: คำถามลุงไพโรจน์อยากถามว่าลุงอยากถามว่าทำยังไงถึงจะมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ใช่ไหมคะ
3: มันมีสิทธิ์อยู่แล้วฮะคือด้านนั้นหน่อยคือว่าผมไปที่อัยการน่ะไปอัยการแล้วผมก็เลยเล่าให้เขาฟังเขาถามว่ามีใบสมรสไหมผมมีอย่างมีเขาบอก ผมมีสิทธิ์แบ่งคนละครึ่งกับภรรยาผม
2: แล้วยังไงคะ
3: แล้วตอนนี้ผมก็ประชามอย่างนั้นไปมันไม่ยอมอ่ะ
2: ลูกไม่ยอม
0: ทำอย่างนั้นทำยังไงอ่ะ
2: ทำอย่างนั้นคือทำ
3: มันไม่ยอมไปถอนชื่อออกนะ
0: ปัญหาของพี่อ่ะเอาให้ชัดปัญหาของพี่เนี่ยคำถามเดียวเลยพี่ถามเลยพี่มีปัญหาอะไรอ่ะเอาให้ชัดก่อน
3: ไม่ก็ลูกมันเลวฮะ
2: เอางี
3: ้คาดว่าถูกไปรื้อบ้านผมหมดแล้ว
2: ลุง
3: ไม่ใช่บ้าน
2: ลุงไพโรจน์ก็คืออยากจะเอาชื่อใส่ลงไปในโฉนดกับลูกด้วยถูกต้องไหม
3: ไม่ลูกไม่ใส่ฮะเอาชื่อมันออกเพราะอัยการเขาบอกให้เอาออกให้หมด
2: เอาชื่อออกให้หมด
3: ต้องนะฮะเพราะว่ามันสันมันไม่ใช่บรดก
2: อ้าว
3: มันเรียกว่า
2: เดี๋ยวก่อน
3: เขายังไม่ตายอ่ะที่เขายกให้เขายังมีชีวิตอยู
2: ่เดี๋ยวก่อน
3: การอ่านนี่ว่าฟังอ่ะ
2: แล้วภรรยาลุงไพโรจน์เนี่ยตายหรือยังคะขอโทษ
3: คนที่นั่นน่ะตายแล้วคนที่จดทะเบียนน่ะนะคน
2: ตาย
3: ที่ได้สร้างที่บ้านทางอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วถ้าจะนี้ต่อมานี่พออยู่ๆมาผมจริงๆผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะว่าลูกผม

0: ลูกส่งเรียนใหญ่ๆโตๆนั่นน่ะ
1: เดี๋ยวคงต้องให้หลังไมค์เขา
2: บุ๊กว่าเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันให้พี่จุ๋มเขาถนัดเดี๋ยวปุ๊กให้พี่จุ๋มคุยกับลุงไพโรจน์ละเอียดทีหนึ่งนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาหาทางออกด้วยกันขอบคุณลุงไพโรจน์มากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่จัดประพลคะ
1: ครับพยายามจะสรุปอยู่ว่าปัญหาคืออะไรเขาจะได้อธิบายให้ถูกแต่ว่าพอดีข้อที่จริงมันยังไม่ตกผลึกนะครับ
2: เวลาใกล้ด้วยโอ้ไม่เป็นไรเอาละแต่ว่ายังไงก็ตามอาจารย์ฉับประพลของเราก็มีลูกกี่คนนะอาจารย์
1: คนเดียวครับผมครับ
2: อ๋องั้นไม่มีปัญหาอะไรก็ต้องเป็นของเขาอยู่แล้วนะฮะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์ฉัตรประพลแยบประสี
1: คำถามล่อแหลมดีนะตอบดีโอเคครับ
2: มีสติตอบได้ดีทุกครั้งเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะแม่เสียดายเวลาหมดซะแล้วนะฮะพรุ่งนี้4โมงเย็นเรามาเจอกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ทีมงานทุกคนและปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
7: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
9: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota V ออสสีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคุณสามารถฟังรายการของเราได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทักทายมารวมถึง AM ด้วยครับ AM 819 kHz AM 891 kHz นะครับแล้วก็1467 kHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าหลายแต่หลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะทั้งส่งข้อความมาได้ครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้มีมาแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทักทายกันคุณรจนาบูรณกิตติครับมีคุณมดตะนอยด้วยน้องต้นน้ำนะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีน้องแชมป์ด้วยที่วันนี้ครับมาเป็นข้อความแรกๆเลยทักทายกันนะครับวันนี้เริ่มต้นการทำงานของหลายแต่หลายท่านในช่วงเย็นนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลปุ๊บแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลิกงานแล้วหลังไมค์ของเราครับทีมงานก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับบอลหนังไมค์วันนี้ก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นประสานงานนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากที่จะเริ่มต้นรายงานตัวมาเป็นสายแรกมาเป็นข้อความแรกก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทักทายคุณผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีหลายท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับก็มีเรื่องราวมีภารกิจต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับที่อยู่ในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รายงานนะครับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้นชั่วโมงแบบนี้ครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ทักทายกันมานะครับอย่างที่บอกกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับหลายคนที่ได้ติดตามกันก็ต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะครับของครม.สัญจรด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมีความคึกคักมากๆเลยที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรนี่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามข่าวกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการสื่อสารจากทุกช่องนะฮะแล้วก็ทุกสื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้โหฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆมาได้นะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่บอกกันนะครับว่าท่านนำคณะครม.นะครับลงพื้นที่เพื่อไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำคณะรัฐมนตรีนะครับ walking tour นี่นะฮะเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมนะครับของย่านชุมชนเมืองเก่าสงขลาใครเคยไปบ้างครับย่านชุมชนเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาใครไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าโอ้โหมีทั้งของกินอร่อยมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหารพื้นถิ่นหลายคนบอกว่าได้ไปทานขนมได้ไปทานอาหารได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยใครที่ได้ไปย่านเมืองเก่าชุมชนเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะฮะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะ ะครับในพื้นที่โดยมีนายนิพนธ์บุญยามณีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฮกเกี้ยนสงขลาพร้อมด้วยนะฮะคณะผู้บริหารระดับสูงก็ให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีทั้งข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชาชนนะครับร่วมให้การต้อนรับณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับหลังจากที่ท่านมาถึงปั๊บท่านก็ได้เยี่ยมชมครับต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์นะฮะที่มีการจัดแสดงอยู่ภายใน Creative Economy Agency วัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งได้ร่วมสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองถ้าหลายคนได้ติดตามข่าวจะเห็นเลยว่ามีบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป่าแซกโซโฟนด้วยนะครับร่วมบรรเลงเพลงกับนักดนตรีด้วยก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆนักเรียนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จังหวัดสงขลาในย่านชุมชนเมืองเก่าหลังจากนั้นครับท่านก็เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมดื่มชาใต้รสชาติดั้งเดิมด้วยใครที่ได้มีโอกาสลองนะครับเรื่องของชาใต้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะหลงเสน่ห์มากกลมกล่อมครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรสชาติคือเรียกว่าหวานกำลังดีนะครับมีน้ำแข็งเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะชื่นใจมากชาใต้แล้วก็รับชมการแสดงเขาบอกว่ามีมโนราด้วยนี่นะครับมีบูธนิทรรศการสงขลาลากูนแล้วก็มีนครโอเคนี่นะฮะอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาก็มีการจัดนิทรรศการศิลปะการจัดแสงไฟณอาคารประวัติศาสตร์หับโฮหินหรือโรงสีแดงนะฮะหลายคนที่เคยมีโอกาสไปเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะครับกับการได้ชมแสงสีเสียงที่จังหวัดสงขลาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนครับรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตนะครับอย่างมั่นคงทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามแนวทางการจัดการขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการดูแลวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญนะในการรณรงค์แล้วก็การบริหารจัดการขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านเลยได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ท่านลงไปประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาและบรรยากาศก็คึกคักนะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนะฮะจนถึงวันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนก็ยังคงติดตามข่าวอยู่เรียกว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับส่งข้อความนะฮะหรือทักทายมาร่วมพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณวิมลจากอำนาจเจริญก็ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับถามเรื่องราวของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าตอนนี้มีวิธีการในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับก็ส่งผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณคุณวิมลด้วยใครที่วันนี้ฟังอยู่นะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมนะครับข้อความมาหรือส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะติดตามด้วยนะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลสำคัญไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นี้เรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้ฝากข่าวมานะครับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับหรือว่าผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีมาฝากกันนะครับคุณวิมลที่ถามมาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยามาดูเรื่องแรกก่อนการช่วยเหลือเยียวยารับเงินเยียวยาน้ำท่วมท่านสามารถไปลงทะเบียนได้คุณผู้ฟังที่ถามมาผ่านทางแอปนะฮะเป็นแอปทางรัฐนะครับแล้วก็มีทางอปท.ในพื้นที่ด้วยก็เน้นย้ำกันนะครับว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลนะครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานนะครับมาดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ประสบภัย ไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบหลักการเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมกับการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณนะครับเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับใครที่กำลังรอติดตามอยู่นะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูเกณฑ์กันก่อนครับเงินช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมอันนี้สำคัญมากนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วที่ติดตามอยู่ก็อยากรู้อยากทราบกันกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7 วันและทรัพย์สินนะครับได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยติดต่อกันเกิน7 วันขึ้นไปท่านจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะโดยที่อยู่อาศัยนั้นครับต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตครับจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพนะครับรายละ2ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้รับรู้รับทราบนะฮะข้อมูลต่างๆพอทราบแล้วปั๊บเนี่ยแน่นอนเรื่องของการลงทะเบียนถามมาว่าคุณบอลแล้วเค้ามีการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยยื่นได้ทางไหนรับความช่วยเหลือได้ทางไหนมี2ช่องทางนะครับมาดูช่องทางแรกก่อนนะฮะบอกไปแล้วว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงดังนั้นครับมาดูวิธีการช่องทางในการรับความช่วยเหลือช่องทางแรกเลยท่านลงทะเบียนครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะซึ่งระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงนะครับกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีประชาชนนะฮะสามารถติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของสถานะต่างๆเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยนะว่าของเราไปถึงไหนแล้วนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับท่านลงทะเบียนได้เลยนะครับในการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับก็มายื่นเอกสารให้ได้ด้วยตนเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เร่งดำเนินการคุณผู้ฟังในการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความรวดเร็วก็ขอให้ประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์เนี่ยตรวจสอบไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้หรือยังนะฮะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะครับเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญเลยและที่สำคัญครับฝากมาบอกอีกนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของการกำชับครับหน่วยงานในพื้นที่ก็ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านนะครับคือมาถึงก่อนก็ส่งก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้ครบนะฮะก็เป็นความสะดวกแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนำส่งข้อมูลนะครับให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนเนี่ยลดความซ้ำซ้อนลดความยุ่งยากนะครับลดกระบวนการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าช้าไม่ได้เลยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องเร็วนะครับลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เงินเยียวยาเนี่ยต้องถึงมือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับก็แนะนำประชาชนนะครับขอรับเงินเยียวยาได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็อปท.ในพื้นที่นะครับเน้นเลยย้ำเลยครับเรื่องราวของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะฮะเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่ หลายๆท่านเลยนะครับติดตามอยู่คุณชนิการนะครับวันนี้ส่งมาแล้วคุณอเนกพริกไทยฟ้าคลึ้มมากคุณสุเทพนะครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่ราชบุรีฝนกำลังมาอีกแล้วนะครับแน่นอนทุกเย็นเลยทุกเย็นเวลาเลิกงานนะครับก็จะมีบรรยากาศของการตั้งเค้านะฮะทำให้หลายๆท่านเลยบอกว่าโอ้กว่าจะถึงบ้านนะครับก็อาจจะช้านิดนึงไม่ต้องรีบนะครับไปแบบชบสบายนะฮะบางคนพอฝนตกแล้วรถติดบางทีก็อาจจะแบบใจร้อนไปหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยฟังรายการอยู่แล้วก็จะได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปตลอดเส้นทางไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็ฟังไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามอยู่ที่พัทยาครับวันนี้เป็นไงฮะใครที่กำลังตามข่าวอยู่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยไม่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นข่าวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามบรรยากาศของเรือ USS Abrahamลินคอนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าพร้อมกับกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายตอนนี้ทุกสื่อครับเขาก็มีการนำภาพนำคลิปนะฮะตอนนี้ถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะครับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงหน้าน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีกำหนดเข้าเทียบท่านะครับ CO ของบริษัทแหลมฉบัง International นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวันนี้นะครับภาพข่าวนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมากว่า 5,000 นายเลยทีเดียวนะครับโดยเรือ USS Abraham Lincoln นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจนะครับของทางทะเลแล้วก็เป็นการสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยหลายคนยังไม่รู้นะครับการเดินทางมาเยือนไทยของเรือลำดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้การประสานงานด้านความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายก็มีกำหนดคุณผู้ฟังทยอยขึ้นฝั่งก่อนที่จะเดินทางเข้าที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโอ้โหหลายๆคนคงจะได้เห็นในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Walking Street เนี่ยคืนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีการไปเกาะติดบรรยากาศที่พัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนะครับสถานประกอบการเนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวนะครับก็เงินสะพัดเขาบอกจำนวนมากเลยทีเดียวร้านอาหารด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงธุรกิจบันเทิงธุรกิจนะฮะต่างๆเนี่ยเรียกว่าคึกคักเลยที่พัทยาจังหวัดชลบุรีขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะฮะจากสหรัฐอเมริกาที่มาถึงเรียบร้อยแล้วกว่า 5,000 นายนะครับล่าสุดก็มาถึงแล้ววันนี้นะครับโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้ครับนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสนใจนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังแล้วก็ที่เมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเลยหลายๆคนบอกเตรียมตัวนะครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ก็เป็นความสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านความร่วมมือทางทหารด้านความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เรื่องของประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันแล้วก็เกาะติดกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่านำมาซึ่งประโยชน์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของเกษตรกรกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าครับช่วยเกษตรกรไทยนะฮะเปิดให้ผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยสามารถโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนะครับณท่าอากาศยานในสังกัดทย20แห่งครับรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์โครงข่ายท่าอากาศยานระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการกระจายผลผลิตนะครับทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วก็มีการมอบหมายคุณผู้ฟังนะครับให้กับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรมท่าอากาศยานหรือชื่อย่อก็คือทย.นะครับร่วมสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องอะไรเรื่องการขนส่งผลไม้ทางอากาศยานตลอดจนความร่วมมือกับสายการบินนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเพื่อให้เกิดช่องทางการกระจายผลไม้นะครับผลผลิตมากขึ้นทางด้านของกรมท่าอากาศยานก็ร่วมกับกรมการค้าภายในแล้วก็พันธมิตรภาคการบินครับขับเคลื่อนมาตรการในการสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ของปี2569โดยมีการเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะสำหรับการขนส่งผลไม้สดนะครับผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินทั่วประเทศตรงนี้ครับเขามีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะผลไม้ออกเยอะมากแล้วรสชาตินะหลายๆคนบอกเลยอร่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นลองกองมังคุดนะครับเงาะหลายคนเนี่ยบอกว่าทานผลไม้แล้วชื่นใจนะฮะซื้อไปฝากก็ดีแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยสดชื่นมากๆเลยผลผลิตของผลไม้ตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการลดปัญหาเรื่องผลผลิตที่ล้นตลาดนะฮะแล้วก็ราคาผลผลิตที่ตกต่ำก็เป็นการช่วยเหลือกันครับทางด้านนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็กล่าวว่าทางกรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมการค้าภายในครับก็จะได้มีการดำเนินการมาตรการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้แหละ2569ที่ออกมาเยอะเลยนะครับทำให้เกษตรกรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนนะครับที่จะกระจายผลผลิตด้านผลไม้เนี่ยไปสู่ในแต่ละชุมชนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นระหว่างวันที่1กันยายนนะครับจนถึงนะฮะยาวไปจนถึง31สิงหาคม2570นะฮะปีหน้าเลยนะให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เนี่ยโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทย.20แห่งนะครับทั้งท่าอากาศยานกระบี่อุดรธานีนะครับมีสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมย์แม่สอดระนองชุมพรและก็หัวหินด้วยนะครับบอกมาตรการดังกล่าวครับถือว่าเป็นความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินนะครับได้แก่สายการบินไทยสายการบินบางกอกแอร์นะครับแล้วก็มีสายการบินนกแอร์นะครับมีสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์รวมถึงสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็มีอีซี่แอร์ไลน์ด้วยก็สนับสนุนครับการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผลไม้นะครับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่บางท่านต้องการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเนี่ยไปยังพื้นที่ปลายทางประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่ประสงค์ใช้บริการก็สามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นาทีแน่นอนครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการติดตามข่าวนะครับทางด้านของกรณีเหตุนักเรียนนะครับพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมนะครับโดยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับต้องบอกว่าย้ำเลยว่าไม่มีนักเรียนบาดเจ็บนะฮะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนนะครับจากเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณวันนี้คุณผู้ฟังครับประมาณสัก 14:20 นาทีครับทางด้านของโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเกิดเหตุครับมีนักเรียนพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนครับล่าสุดก็ได้มีการเร่งนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพเด็กนักเรียนปลอดภัยแล้วด้านผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำชัดนะไม่มีผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาถึง2วันนะครับโดยให้นักเรียนนะฮะเรียนในระบบออนไลน์วันนี้ครับล่าสุดก็เกิดเหตุนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงเวลาประมาณ 14:20 นาทีก็คือบ่าย 2:20 นาทีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายสวนิชสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญอีกแล้วคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยครับเป็นสถานศึกษานะครับในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรกรณีเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังกันนะครับเกิดเหตุก็คือเด็กนักเรียนเยาวชนครับอายุประมาณ15ปีซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากโรคอาการซึมเศร้าได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะครับแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับภายหลังจากการเกิดเหตุครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ด้วย ยตนเองนะครับอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ครูรวมถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีครับสามารถเข้าควบคุมตัวเยาวชนนะครับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนครับได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งเคลียร์ในพื้นที่นะครับภายในสถานศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนเนี่ยออกมาจากอาคารเรียนนะครับแล้วก็นำส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องบอกว่าผู้ปกครองก็ตื่นตระหนกตกใจกันหลังจากที่ได้ยินข่าวช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรณีที่มีเหตุเกิดยิงกันในโรงเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้ปกครองก็มารอกันครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนก็มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมกับการประสานครับกับสหวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะครับทางด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนครับจะทำการหยุดการเรียนนะครับเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนักเรียนนะฮะเรียนแล้วก็สอนคุณครูก็จะสอนแบบออนไลน์นะครับจึงฝากไปยังผู้ปกครองให้หมดความกังวลให้คลายความกังวลสถานการณ์ตอนนี้ครับก็อยู่ในเรื่องของความปลอดภัยแล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวกันนะครับก็ถามมานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวท.กำแพงเพชรนะครับก็ได้มีการเกาะติดแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ฟังรายการอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปติดตามในเพจของสวท.กำแพงเพชรนะครับก็ลงเอาไว้นะครับวันนี้ครับ2กันยายน2569ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เกิดเหตุเป็นนักเรียนวัย15ปีนะครับของโรงเรียนดังก็มีการก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองล่าสุดนี้ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ติดตามทุกๆวันด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งย้ำนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับจากเรียกว่าการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลากระทรวงคมนาคมครับเดือนหน้าจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้นะครับพร้อมรับฟังเสียงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่14จังหวัดครับสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทนะฮะการพัฒนาภาคใต้นะครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับกล่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงนามในคำสั่งของกระทรวงคมนาคมนะครับมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องมีภาคเอกชนนะมีภาคประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันครับกำหนดกรอบกำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางรวมถึงทิศทางนะครับการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้สอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมถึงศักยภาพของพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนะตลอดจนบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของประเทศและก็มีการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมนะครับรวมถึงการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้และก็มีมิติอื่นๆนะครับทั้งในส่วนของมาตรการสำคัญตลอดจนการส่งเสริมและบูรณาการให้มีการประสานความร่วมมือกันนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีรัฐวิสาหกิจนะครับมีภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้านะครับในการที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมก็เดินหน้าครับจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้พร้อมรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะมีการกำหนดพื้นที่ต่างๆนะครับให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าโอ้มีหลายเรื่องมากเลยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลายๆเหตุการณ์ครับที่ติดตามกันอยู่และไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านลงพื้นที่นะครับไปที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาท่านติดตามหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในภารกิจที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบ.ท่านไปตรวจเข้มธุรกิจให้เช่ารถหัดใหญ่ต้องบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในช่วงวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยจะสังเกตเห็นใครที่เคยไปนะครับจะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะมากมาเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านย้ำว่าสัญญาเนี่ยต้องเป็นธรรมรถที่ต้องส่งเนี่ยก็ต้องส่งรถที่สภาพพร้อมใช้ด้วยนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.พร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับไปตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ณร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยประมาณ200เมตรนะครับก็มีบริการรถรับส่งสนามบินฟรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการบูรณาการกับสำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงไปตรวจสอบนะฮะทั้งการทำสัญญาเอกสารประจำรถการประกันภัยสภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะด้วยนะฮะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กำชับด้วยว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติโดยเน้นย้ำครับว่าต้องทำงานเชิงรุกตามแนวนโยบายคือป้องกันนะฮะป้องกันก่อนเกิดปัญหาอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังเราต้องป้องกันก่อนที่ปัญหามันจะเกิดอันนี้ดีมากๆและยิ่งช่วงของใกล้วันหยุดยาวของมาเลเซียซึ่งเนื่องในวันชาติของมาเลเซียเนี่ยเขามีการคาดการณ์หรือว่านักท่องเที่ยวจากมาเลนะจะโอ้มาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากพอมาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเช่ารถเช่าดังนั้นครับธุรกิจให้เช่ารถจึงเป็นบริการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับความพร้อมของรถแล้วก็ความเป็นธรรมของสัญญาด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับได้รับบริการที่ถูกต้อง ปลอดภัยนะครับแล้วก็เงื่อนไขราคาที่ชัดเจนด้วยและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราได้รับรถมาใช่ไหมเรื่องของความพร้อมของรถอันนี้ก็สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้รถเช่าเราจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้พาครอบครัวไประบบยางใช่ไหมฮะระบบเกียร์ต่างๆทุกอย่างทุกส่วนของรถเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแล้วผู้ประกอบการก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นยกตัวอย่างเดี๋ยวบนยกตัวอย่างให้ฟังนำรถชำรุดนะครับไม่พร้อมใช้งานมาใช้อันนี้ไม่ได้เลยนะเอามาให้ลูกค้าไม่ได้เลยนะครับรถต้องตรวจสอบก่อนนะฮะน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันเกียร์เป็นยังไงระบบเบรกระบบคลัตช์นะฮะรวมถึงระบบต่างๆของรถเนี่ยต้องมีความพร้อมใช้งานอันนี้สำคัญมากแล้วก็ทุกๆ ธุรกิจรถเช่าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะฮะท่านจะได้ให้บริการลูกค้าได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนบอกร้องเรียนมาที่สคบด้วยเขาบอกว่ามีการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างเดี๋ยวโทรมาบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับบางทีเราไปเช่ารถเขาต้องมีการวางเงินประกันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมีผู้บริโภคก็มีการร้องเรียนมายังสคบว่าถูกยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าท่านสุภมาศก็รับเรื่องมาแล้วรถชำรุดไม่พร้อมใช้งานนะฮะ บางทีขับไปไกลๆปรากฏรถเสียหม้อน้ำแตกอย่างเงี้ยเขาก็เดินทางไปลำบากแล้วก็เกิดอุปสรรคด้วยนะครับโดยข้อมูลณวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลาดังนั้นครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็รักษามาตรฐานนะฮะให้กับผู้บริโภคป้องกันข้อพิพาทแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนเกิดความเสียหายใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสมมติอาจจะไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวจะจองรถพาแฟนนะฮะพาคุณภรรยาไปพาลูกไปด้วยแล้วก็จะเช่ารถกันรถที่ผู้ประกอบการให้เช่าเนี่ยอย่าลืมอย่างนึงต้องตรวจสอบทุกๆเรื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคที่ใช้งานด้วยอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญการตรวจครั้งนี้ครับก็ครอบคลุมทั้งการจัดทำสัญญาเช่าการส่งมอบคู่ฉบับสัญญาเงื่อนไขการเช่าด้วยครับแล้วก็เงินประกันรวมถึงรายละเอียดสภาพรถเอกสารประจำรถการชำระภาษีนะครับการจัดทำระบบประกันภัยโดยแต่ละหน่วยงานครับก็จะตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีเรื่องของสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้เนี่ยก็มาเทียบกับแบบสัญญามาตรฐานหากพบนะครับว่ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะฮะหรือว่าไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะเรียกผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจมาให้ถ้อยคำแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายด้วยนะครับสัญญาระบุง่ายๆเลยคือรายละเอียดรถนะครับระยะเวลาการเช่าลูกค้าเช่ากี่วัน5วันครับ1อาทิตย์7วัน2อาทิตย์14วันนะครับวันกำหนดคืนวันไหนอย่างไรต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนในสัญญานะครับใครที่จะไปเช่ารถอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้วันเวลาในการคืนรถด้วยค่าเช่าจำนวนเท่าไหร่นะครับระบุเอาไว้ในสัญญาให้ชัดเจนกรณีค่าปรับที่ท่านคืนรถล่าช้าเรื่องจ่ายภาษีหรือยังประกันภัยมีไหมนะครับกรณีสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรก็ต้องโทรแจ้งบริษัทอย่างไรแจ้งผู้ประกอบการอย่างไรด้วยอันนี้ก็ต้องเมมเอาไว้นะในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเพื่อที่จะเวลามันเกิดบางทีเราตกใจนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้สุดท้ายเราต้องเมมเอาไว้ในโทรศัพท์นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ครับในจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่เสร็จจากภารกิจการประชุมครม.สัญจรท่านไปต่อเลยไปดูธุรกิจเรื่องนี้แหละนะครับให้เช่ารถยนต์ที่หาดใหญ่เพื่อนะฮะให้ผู้บริโภคอุ่นใจด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดของมาเลเซียด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจำนวนมากครับก็จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่หาดใหญ่ด้วยนะครับทางด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยระบุชัดด้วยครับคุณผู้ฟังบอกสคบเนาะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแสดงสำเนาประกาศควบคุมสัญญาแล้วก็แบบสัญญามาตรฐานเอาไว้ณจุดให้บริการในตำแหน่งที่ผู้บริโภคเนี่ย ้องมองเห็นชัดเจนเพื่อสามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นะฮะแล้วก็เงื่อนไขการลงนามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถทั้งรายใหญ่รายย่อยให้ทำสัญญาให้ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นในช่วงท้ายหากเจอสัญญาไม่เป็นธรรมผู้บริโภคครับถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะแจ้งได้เลยสายด่วนสคบ1166application OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับก็คลิกเข้าไปได้ที่ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจหลักอีกแล้วครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปตรวจธุรกิจให้เช่ารถหาดใหญ่นะครับก็ดูทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในทุกๆมิติด้วยนะครับอ่ะข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามานะครับก็สามารถส่งต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งข้อความมานะครับแล้วก็ทยอยมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของเรานะครับส่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับนักจัดรายการตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความพระรุ่งส่งมาแล้วสวัสดีนะจ๊ะหมูรุ่งนี่นะฮะแล้วก็มีข้อความจากพี่ติมคลองเตยด้วยคุณนิ่มนวลจันแก้วสวัสดีทีมงานครับบอกเป็นกำลังใจให้กับทีมจับประเด็นทุกคนทั้งทางเพจ Facebook Live ด้วยนะครับคุณอัชราปิ่นทองคุณพิสมัยแชร์แล้วนะครับกี่แชร์เนี่ยไม่บอกด้วยนะคุณมาย MKPR นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องราวของการดูแลรับมือแล้วก็ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการจากกรณีน้ำท่วมครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็มีการประกาศนะฮะจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนช.เรื่องของการเฝ้าระวังด้วยในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสำคัญนะครับด้านการรับมือฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับทั้งเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยนะครับก็มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับจัดตั้งเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่ศูนย์ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นการรวบรวมข้อมูลประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งการให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์ต่างๆกรณีเกิดฝนตกหนักเกิดดินโคลนถล่มขึ้นมานะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนสถานประกอบการนะฮะแล้วก็โรงงานท่านต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะว่าในโรงงานต่างๆก็จะมีคนงานนะครับมีแรงงานเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะก็ต้องตรวจเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันของเสีย

0: ของกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างเกิดภัยพิบัติสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันนะฮะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจัดตั้งทีมเฉพาะกิจคุณผู้ฟังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยณอาคารสำนักงานที่พักอาศัยของบุคลากรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมและก็ทรัพยากรที่มีด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับการดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับหน่วยกู้ภัยด้วยเห็นไหมฮะเขาดูในทุกๆมิติเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพร้อมนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็จะดูเรื่องโรงงานใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบโรงงานแล้วก็สถานประกอบการทั้งระบบไฟฟ้าใช่ไหมฮะเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสียระบบความปลอดภัยก่อนที่จะกลับมาใช้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งทีมช่างลงไปตรวจสอบซ่อมแซมให้คำแนะนำด้านเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพื่อให้โรงงานสถานประกอบการเนี่ยกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็วหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องบอกว่าเราตระหนักแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วเราก็จะได้ยินช่วงนี้กันยายนนะครับเดี๋ยวตุลาคมก็มีอีกนะครับเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนชก็มานำเรียนแจ้งพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสภาวะทั้งเหตุการณ์ปกติแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับสวทของเรานะฮะพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับมีพระรุ่งส่งข้อความมาในเพจของเราบอกว่าสื่อสะท้อนความจริงสิ่งสร้างสรรค์กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนวิทยุโทรทัศน์ชัดทวีกระจายเสียงเปรมปรีทุกทิศทางโอ้ทำหน้าที่ซื่อตรงส่งข่าวสารบริการประชาชนไม่หม่นหมองเชื่อมใจไทยใกล้ชิดมิตรปลองดองสร้างสรรค์ทางองค์ความรู้คู่สังคมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่เห็นไหมท่านก็แต่งกลอนเพราะๆมาให้กำลังใจทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ในตลอดเลยไปดูข้อความของแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมนะครับในเพจของเราก็มีกลอนมาให้กำลังใจทุกวันเลยก็แต่งมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีครับให้กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: รับสมัครงานออน

0: ายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของราษฎรจึงทรงริเริ่มโครงการฟาร์มตัวอย่างทั่วประเทศเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ถูกหลักวิชาการปลอดสารเคมีใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการสร้างอาชีพแต่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ประมงและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฟาร์มตัวอย่างจึงเปรียบเสมือนโรงเรียนแห่งชีวิตที่ประชาชนได้ฝึกอบรมทดลองและเรียนรู้วิธีการผลิตอาหารปลอดภัยพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อเกิดการพัฒนาอย่างครบวงจรทั้งด้านรายได้สุขภาพและความมั่นคงของครอบครัวนอกจากนี้ฟาร์มตัวอย่างยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระปรีชาสามารถเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้ราษฎรไทยเป็นแบบอย่างแห่งการพึ่งพาตนเองสร้างแรงบันดาลใจและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสียสละอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาครับ18:00 น.กับอีก3 นาทีอยู่ด้วยกันที่นี่นะฮะหลายคนที่ติดตามฟังไปด้วยอาจจะขับรถไปด้วยครับหรือว่าอยู่บนท้องถนนนะครับก็เลิกงานแล้วไม่เป็นไรครับวันนี้อาจจะถึงบ้านช้าหน่อยเพราะว่ามีข้อความส่งมาบอกรถติดมากนะครับรถติดมากๆเลยหลายๆพื้นที่เลยก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่ FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี105 MHz ที่ติดตามด้วยรวมถึง AM 819 กิโลเฮิรตซ์นะครับ AM 891 กิโลเฮิรตซ์ครับแล้วก็1467 กิโลเฮิรตซ์ทางเพจ Facebook ของเราแล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับก็ออนไลน์ไปคู่ขนานกันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนอยากจะสื่อสารส่งเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมาส่งกำลังใจมานะครับให้กันและกันในวันนี้หลายคนบอกว่าฟังเสียงพี่บอลแล้วเดี๋ยวก็ต้องทำงานตอนช่วงค่ำตลอดทั้งคืนอีกนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีทำงานในภาคกลางคืนด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ต้องทำงานในช่วงกลางคืนด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวแต่เมื่อกี้นี้ครับอย่างที่เกริ่นบอกไปในเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนึงจากกรณีเหตุนักเรียนนะครับพกปืน9 มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์จากเหตุนักเรียนพกปืนขนาด9 มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมเร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพเด็กปลอดภัยทางด้านของผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำชัดครับว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเพิ่งจะโพสต์เอาไว้ในเพจ Facebook นะครับวันนี้ครับ2 กันยายน 2569เวลาประมาณ 14:20 น.นายชาทิพย์ รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรปลัดจังหวัดกำแพงเพชรส่วนราชการเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ครับเข้าควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญขึ้นภายในสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อมีเหตุเด็กนักเรียนเยาวชนคุณผู้ฟังอายุ15ปีนะครับอยู่ในช่วงเวลาของการรักษาตัวจากอาการซึมเศร้านะครับได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลครับให้เกิดความแตกตื่นตกใจแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากโดยหลังจากการเกิดเหตุครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการลงพื้นที่นะครับตรวจสอบบัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับมีครูหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีสามารถเข้าชาร์จตัวแล้วก็ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางนะครับช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนครับได้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆนะครับหลบอยู่ภายในห้องเรียนแล้วก็ล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลียร์พื้นที่ภายในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนออกมาจากอาคารเรียนนะครับแล้วก็ส่งตัวนักเรียนเนี่ยกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองด้วยความปลอดภัยซึ่งก็ต้องบอกว่ามีผู้ปกครองครับก็มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยเป็นจำนวนมากนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนนะครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมทั้งมีการประสานครับสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปในขณะเดียวกันครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการควบคุมนะฮะสถานการณ์ด้วยตนเองผู้อำนวยการโรงเรียนครับก็จะทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนะฮะเรียนการเรียนการสอนแบบระบบออนไลน์ก็ฝากไปยังผู้ปกครองให้หมดความกังวลนะครับแล้วก็มั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นหลังจากภาวะเข้าสู่เรื่องของปกติแล้วนะครับก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์นะครับเหตุนักเรียนพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนตอนนี้เร่งเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพทุกอย่างปลอดภัยย้ำนะครับว่าไม่มีผู้บาดเจ็บนะฮะจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามด้วยแล้วก็มีการถามมานะฮะจากเหตุการณ์ต่างๆด้วยก็นำเรียนกันฮะให้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าทุกเรื่องราวอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนกันในทุกเรื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่แน่นอนผู้บริโภคก็ต้องติดตามกันเพราะว่าทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดครับก็ได้มีการส่งสคบไปช่วยผู้บริโภคกรณีผู้บริโภคเนี่ยโดนป้ายยาบอกครีมฟรีล่าสุดครับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านเปิดเผยผลสำเร็จนะฮะในการช่วยเหลือผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นครอบครัวผู้บริโภคมีกรณีแบบนี้คุณผู้ฟังเขาไปซื้อเครื่องสำอางนะฮะจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเงินนะฮะซื้อเครื่องสำอางนะ 85,800 บาทโดยสคบเนี่ยเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์และที่สุดนะฮะก็สามารถที่จะไกล่เกลี่ยร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวเลยคุณผู้ฟังโดยกรณีดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นเนี่ยบุตรสาวนะฮะบุตรสาวเนี่ยโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์เขาบอกว่าบุตรสาวเนี่ยโพสต์บอกว่าแบบนี้ครับบิดามารดาเนี่ยถูกพนักงานชักชวนให้เข้าร้านแล้วก็มีการแจ้งบอกว่า มอบครีมให้ฟรีนะครับพ่อแม่ก็เข้าไปดูปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยก็เสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บผ่านบัตรเครดิตนะฮะรวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลด้วยนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าทันทีที่ท่านทราบเรื่องก็มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าติดตามช่วยเหลือแล้วก็มีการกำชับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบเชียงใหม่เร่งติดตามครอบครัวผู้บริโภคลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีนะครับผลครับผลจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านขายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่ได้มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านเนี่ยนำมาแสดงจำนวน5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จ6รายการพบว่าฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งทุกอย่างแล้วก็ยืนยันว่าร้านก็ไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามโดยสคบครับก็ได้มีการติดต่อผู้บริโภคก็ประสานก็ไกล่เกลี่ยจนสุดท้ายคุณผู้ฟังก็ได้ข้อยุตินะครับร้านเนี่ยตกลงคืนเงิน 85,800 บาทแล้วก็ถอนแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ข้อความนะฮะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านขณะที่ผู้โพสต์ก็ลบข้อความที่เกี่ยวข้องนะครับกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับสคบก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไปพบกับพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะครับของวันนี้เวลา13 นาฬิกาเพื่อลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับการติดตามคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ติดตามในทุกๆเรื่องทุกๆความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันถ้าคุณผู้ฟังเดือดร้อนนะครับสายด่วนสคบมีครับเบอร์1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.ocpb.go.th แล้วก็ที่สคบจังหวัดทั่วประเทศนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ
4: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24 ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีย
7: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: ต แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
13: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
14: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาครับจับประเด็น VIP นะครับวันนี้ก็ติดตามกันช่วงเวลาที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คุยกับคุณผู้ฟังออนไลน์ไปด้วยนะครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ออนไลน์ไปพร้อมๆกันนะครับก็มีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้ฟังไปด้วยแล้วก็ติดตามไปด้วย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz นะครับรวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราครับก็สามารถที่จะพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องราวต่างๆได้ออกข้อความมาจากปราจีนบุรีนี่นะครับสวัสดีครับปราจีนฝนไม่ตกนะครับตอนนี้ฟังอยู่นะฮะเอาละเดี๋ยวได้มาทักทายกันทั่วประเทศเลยข้อความแน่นๆเลยวันนี้นะครับที่ติดตามสวทกันอยู่แต่แน่นอนครับในทุกๆจังหวัดของเรานะครับที่กำลังติดตามอยู่ห่วงเวลาสำคัญครับเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับก็ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดทุกชั่วโมงครับเพื่อที่จะรายงานข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีพี่น้องประชาชนก็ตามข่าวกันอยู่อย่างต่อเนื่องเดี๋ยววันนี้ครับทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับมาอัปเดตนะครับรายงานเรื่องของการแถลงผลครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันว่าผลการประชุมครม.สัญจรเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับบอลแล้วครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะคุณบอลค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะ
3: ครับยินดีต้อนรับสู่สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยล่าสุดครับต้องบอกว่าผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ท่านรองได้เล่าถึงมาตรการเร่งด่วนข้อสรุปต่างๆรวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับพี่น้องประชาชนได้ฟังสักนิดนึงครับ
15: ได้ค่ะสำหรับการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะรัฐบาลมองทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและการวางรากฐานพัฒนาในระยะยาวโดยพื้นที่เป้าหมายคือสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะและได้กำหนดควิกวิน4ด้านเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำไปปฏิบัติค่ะโดยในด้านแรกนะคะเป็นด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นด้านที่สำคัญนะคะรัฐบาลต้องการให้พื้นที่เติบโตจากจุดแข็งของตัวเองในเรื่องเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งพิจารณาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟท์โลนนะคะลดภาระค่าค้ำประกันสินเชื่อและลดขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและพัฒนาระบบออนไลน์แบบ one stop service รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมเร่งขุดลอกบำรุงร่องน้ำสงขลาปัตตานีเพื่อรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่และช่วยเรื่องระบายน้ำด้วยค่ะในด้านที่สองนะคะเป็นด้านสังคมและคุณภาพชีวิตค่ะ โดยเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและอาชีพโดยเร่งงานศึกษาและออกแบบโรงพยาบาลหัดใหญ่แห่งที่2กรอบเร่งด่วน250ล้านบาทค่ะและเตรียมหารือกับทางมาเลเซียเรื่องความการคุ้มครองแรงงานของไทยและการลดภาระของผู้ประกอบการค่ะในด้านที่3นะคะจะเป็นด้านความมั่นคงโดยจะจัดทำด้านความปลอดภัยควบคู่กับประชาชนไม่แยกออกจากกันโดยยกระดับเครือข่ายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้ในการรักษาความปลอดภัยและบริหารจุดผ่านแดนเป้าหมายคือให้ประชาชนใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นใจค่ะในด้านที่4ค่ะจะเป็นด้านที่ประชาชนให้ความสำคัญมากคือในด้านป้องกันและการบริหารจัดการภัยพิบัติ มีกรอบเร่งด่วนรวมกว่า142ล้านบาทค่ะประกอบด้วยการระบายน้ำหัดใหญ่ 25.9 ล้านบาทนะคะระบบป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติควรลัง 21.10 ล้านบาทค่ะแล้วก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีนะคะ20ล้านบาทและข้อเสนอปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียน75ล้านบาทนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเป็นการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนสำหรับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะแต่ก็ต้องย้ำว่าทางนี้นะคะจะเป็นการแค่การยังเห็นชอบในหลักการเท่านั้นยังจะต้องจัดทำระบบต่อไปยังไม่ได้เริ่มคุ้มครองในทันทีค่ะ
3: นี่ก็เป็น4ด้านหลักๆใช่ไหมครับท่าน
15: ถูกต้องค่ะ
3: ครับเอามาดูในส่วนของแผนการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งต้องบอกว่าพอเดี๋ยวปลายปีปุ๊บเนี่ยก็จะเจอเรื่องมรสุมต่างๆอีกพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ก็หลายๆคนก็มีความห่วงใยเรื่องนี้กันความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับเรื่องนี้ครับ
15: ค่ะแนวทางที่รัฐบาลติดตามในหาดใหญ่เนี่ยจะเป็นการจัดการน้ำแบบครบวงจรตั้งแต่กักเก็บน้ำชะลอเร่งระบายไม่ใช่เพิ่งโครงการใดโครงการหนึ่งนะคะโดยส่วนแรกคือแก้มลิงคลองเรียนปัจจุบันมีแนวทางเพิ่มความจุจากประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 780,000 ลูกบาศก์เมตรหรือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 250,000 ลูกบาศก์เมตรโดยเสนอวงเงิน75ล้านบาทเพื่อช่วยรับและชะลอน้ำก่อนเข้าสู่เขตเมืองในส่วนที่2เนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1จาก160เป็น250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มกำลังสูบน้ำบริเวณปลายคลองเตยจาก63เป็น91ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเพิ่มประมาณร้อยละ44เลยค่ะเพื่อให้น้ำจากเขตเมืองเนี่ยระบายได้เร็วขึ้นและลดเวลาน้ำท่วมขังส่วนพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังเนี่ยเป็นระยะที่1เป็นระบบระบายน้ำหลักจากคลองต่ำเชื่อมคลองร1ระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตรกำลังดำเนินการในส่วนที่2นะคะเป็นบ็อกซ์คัฟเวอร์โดยตามแนวถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินหาดใหญ่ระยะทางประมาณ 5.1 กิโลเมตรกรอบผูพังเนี่ยค่ะประมาณปี2569ถึง2572วงเงินอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างนะคะ
3: ครับ
15: แล้วก็จะได้ข้อสรุปเนี่ยค่ะภายในเดือนกันยายน
3: นี่นะครับก็จะเป็นความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช่ไหมฮะ
15: ต้องค่ะ
3: ครับอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าโอ้โหอันนี้เป็นข่าวดีมากๆแล้วก็บอกว่าเป็นการรอคอยของพี่น้องที่ภาคใต้กับการลงนามมีพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาด้วยท่านเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับรายละเอียดเป็นอย่างไรและประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้จากโครงการดังกล่าวครับ
15: ค่ะก็คือเมื่อวันที่31สิงหาคมนะคะได้มีพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง2โครงการของกรมทางหลวงชนบทโดยได้แก่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะโดย2สะพานนี้นะคะใช้เงินกู้ธนาคารโลกร้อยละ70แล้วก็งบประมาณแผ่นดินประมาณร้อยละ30ค่ะโดย2โครงการเนี่ยเป็นการลดระยะทางในการเดินทางให้กับชาวบ้านค่ะโดยการข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยค่ะตั้งแต่พื้นเวลาเราจะไประหว่างพัทลุงไปสงขลาเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณราวๆ2ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสะพานสร้างเสร็จเนี่ยจะล่นระยะเวลาเหลือประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นค่ะก็จะช่วยลดต้นทุนการเดินทางขนส่งนะคะพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยในเกาะลันตาเนี่ยค่ะณปัจจุบันเนี่ยคนแต่เวลาจะเดินทางก็ต้องใช้แพขนานยนต์ซึ่งต้องใช้เวลารอในเรื่องความปลอดภัยอีก แต่ว่าถ้าเมื่อสะพานเสร็จเนี่ยเราก็สามารถข้ามได้เลยแล้วก็ข้ามได้24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องรอตัวแพรด้วยค่ะก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินหรือว่าในการอพยพหรือว่าในการค้าขายท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถทำได้เร็วขึ้นค่ะ
3: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วสะพานเชื่อมเกาะลันตาล่ะครับ
15: ตัวสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่แจ้งไปก็คือปกติต้องใช้แพขนาดยนต์จะใช้เวลาในการเดินทางจากแพเราต้องรอแพอีกหรือว่าเราจะออกจากเกาะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกได้ในทันทีเราก็ถ้าเกิดสะพานสร้างเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ก็
15: จ
3: ะช่วย
15: เป็นประโยชน์และในขณะเดียวกันรัฐบาลเนี่ยนะคะก็ได้ทำการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปควบคู่กันด้วยนะคะรวมถึงมาตรการในการอนุรักษ์ปลาโลมาอีราวดีอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
3: นี่นะครับก็ดูแลในทุกมิตินะครับ
15: ค่ะถูกต้องค่ะ
3: เอาละอีกเรื่องนึงนะครับลงไปครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากมายล่าสุดนี้เห็นบอกว่าครม.ยังอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ครอบคลุมเส้นทางภาคใต้3ช่วงด้วยรายละเอียดของโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
15: ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะได้อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3ช่วงด้วยกันนะคะโดยครอบคลุมเส้นทางจากชุมพรต่อเนื่องไปถึงประดังเดซารวมระยะทางกว่า 502.45 กิโลเมตรค่ะโดยเป็น3เส้นทางด้วยกันคือชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ชุมหาดใหญ่ถึงประดังเบซาค่ะโดยประโยชน์สำคัญก็คือปัจจุบันเนี่ยหลายช่วงยังเป็นทางเดียวขบวนรถที่สวนกันเนี่ยต้องรอหลีกเมื่อเป็นทางคู่เนี่ยจะเพิ่มความจุลดเวลารอเพิ่มความตรงต่อเวลาและความปลอดภัยรองรับทั้งผู้โดยสารและการท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าโดยช่วงหาดใหญ่กับประดังเบซาเนี่ยจะเชื่อมต่อการค้าโลจิสติกกับมาเลเซียโดยตรงค่ะแล้วก็อีกเรื่องนี้ที่สำคัญกับหาดใหญ่ก็คือการปรับรูปแบบทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอุตภาวให้เป็นสะพานบกประมาณ3กิโลเมตรเพื่อไม่ให้พันการเดินทางกีดขวางทางน้ำและเพิ่มความยืดหยุ่นในการระบายน้ำค่ะในช่วงของชุมทางหาดใหญ่ถึงสงขลาเนี่ยยังไม่รวมที่ใน3ช่วงที่อนุมัติในครั้งนี้โดยเราจะมีการชะลอเงินไปก่อนด้วยทั้งหมด15,922ล้านบาทนะคะแล้วก็เพราะยังมีปัญหาตัวผู้บุกรุกอยู่ค่ะ
3: ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชน
15: ถูกต้องค่ะ
3: ครับโดยสรุปครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่ามีเสียงชื่นชมนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของรัฐบาลที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นอยากให้ท่านได้สรุปภาพรวมของการลงพื้นที่การไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาสักนิดนึงครับ
15: ค่ะถ้าสรุปประโยชน์ของครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะก็จะมองว่าเกิดขึ้น5มิติด้วยกันค่ะมิติแรกคือเศรษฐกิจและรายได้จากการลดอุปสรรคทางธุรกิจสนับสนุนสินเชื่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวค่ะมิติที่2คือการเดินทางและโลจิสติกส์ค่ะการรถไฟทางคู่และ2โครงการสะพานนะคะมิติที่3คือเรื่องคุณภาพชีวิตจากโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2การดูแลกลุ่มเปราะบางแรงงานไทยในมาเลเซียและมิติที่4นะคะคือความปลอดภัยและความเชื่อมั่นจากเครือข่ายชุมชน CCTV และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแล้วก็มิติที่5คือความพร้อมรับภัยพิบัติจากระบบระบายน้ำแก้มลิงศูนย์พักพิงและแนวคิดประกันภัยพิบัติค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องแยกให้ชัดเจนนะคะระหว่างงานที่อนุมัติให้ดำเนินโครงการแล้วเช่นรถไฟทางคู่งานที่ลงนามในสัญญาเช่น2โครงการสะพานแล้วข้อเสนอที่ครม.รับทราบหรือเห็นชอบในหลักการซึ่งยังต้องผ่านขั้นตอนงบประมาณและปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไปแล้วจะต้องติดตามหลังการประชุมซึ่งก็สำคัญพอๆกับตัวมติด้วยค่ะ
3: นี่นะครับและเห็นบอกว่าท่านนายกระบุแล้วว่าเดี๋ยวก็จะมีครม.สัญจรคราวหน้าด้วยเห็นบอกแนวโน้มครั้งต่อไปจะไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานใช่ไหมครับ
15: ก็สำหรับครม.สัญจรครั้งต่อไปค่ะท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในลักษณะที่ว่ากำหนดอย่างไม่เป็นทางการนะคะว่าน่าจะไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยอาจจะเริ่มที่จังหวัดอุดรธานีในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจและเศรษฐกิจของภาคค่ะแต่ยังไม่มีกำหนดการยืนยันชัดเจนนะคะ
3: ค
15: ก็ต้อง
3: รอติดตาม
15: ตอนต่อไปค่ะจะเป็นแนวคิดทางเบื้องต้นเท่านั้นนะคะต้องรอยืนยันวันละ3ทีครั้งนึงค่ะ
3: โอ เคนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปนะครับข้อสรุปจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม4มิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตความมั่นคงแล้วก็การบริหารจัดการเรื่องของภัยพิบัติด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณท่านรองนะครับคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาขอบพระคุณนะครับ
15: ขอบคุณค่ะคุณบอลค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: ติดตามกันคุณผู้ฟังครับทุกวันนะฮะก็จะมาอัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะฮะเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดังนั้นเนี่ยอย่างที่ทราบครับการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าอยากจะไปรับฟังนะครับปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างพอได้เจอท่านนายกปุ๊บพอได้เจอท่านรองนายกเจอรัฐมนตรีต่างๆหลายๆคนก็ว่ามีความสุขมีความประทับใจเกิดขึ้นมากมายและแน่นอนว่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็มีความคึกคักนะครับเรื่องอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเห็นไหมฮะเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเรียกว่าหลังจากประชุมครม.สัญจรเสร็จนี่ก็มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมใน4มิติด้วยกันทั้งเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต แล้วก็ความมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงมีติดตามกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชื่อมิ้นชื่อมิ้นสวัสดีครับคุณบอลนะฮะวันนี้แล้วก็มีคุณณัฐชัยใช่ไหมฮะฟังจากเพจด้วยแล้วก็ฟังผ่านทั้งแอป NBT Plus นะครับใครที่ฟังอยู่ไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้งดูทีวีNBT ก็ได้แล้วก็ฟังวิทยุของสวทก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เปิดฟังผ่านทีวีเลยนะฮะเขาพิมพ์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายน้องบีมครับปราจีนบุรีอากาศดีคุณบอลฝนไม่ตกเลยขอบคุณมากเลยที่เป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลมานะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับบรรยากาศนอกห้องจัดรายการของเราก็เรียกว่าเปิดแง้มๆไว้นะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวฟังข่าวไปด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปติดตามกันไปในทุกเรื่องราวนะครับที่ส่งผ่านเข้ามาครับมีมาครับสวัสดีครับมาด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเพจของเราลงเอาไว้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับวันนี้ก็มาเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับก็มีภาพอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับก็ผู้ฟังไปดูภาพได้เลยทีเดียวนะครับก็ลงเอาไว้โพสต์เอาไว้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็มีภาพข่าวอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับลงเอาไว้นะฮะที่บรรยากาศต่างๆนะครับก็มีภาพข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลร่วมประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะฮะครั้งที่5ณห้องออเทอร์นะฮะออเทอร์ลาวด์ชั้น G โรงแรมแมนดารินออเรนเทนกรุงเทพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามภาพได้นะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อกี้นี้สานต่อกับที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาได้เล่าเรื่องของภัยพิบัติใช่ไหมครับหลายๆคนบอกว่าพอเจอโอ้โหมันหนักมากฝนตกนะฮะเรื่องของดินโคลนถล่มต่างๆล่าสุดครับมาสานต่อเรื่องนี้กันหน่อยนึงนะครับในเพจของเราลงไว้ด้วยนะครับเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติล่าสุดมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันเรื่องภัยพิบัติครับอันนี้น่าสนใจนะฮะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านเปิดเผยครับบอกตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็ว แล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกๆจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการครับสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยทางด้านของกรมการปกครองครับก็ได้มีการกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะครับแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำแล้วก็กรณีที่2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ทางด้านของกรมการปกครองครับก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนขานรับมติครม.จากการประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาเรื่องกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติก็สั่งด่วนครับสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งไปสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะฮะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับอ่ะข้อความยังคงเดินหน้านะครับแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเดี๋ยวพาไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งครับในพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีช่องแคบฮอร์มูสนะตรงนี้ก็บอกว่ากองทัพเรือตอนนี้ก็บอกจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูสหลังมีเรือถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเรือบอกเรือไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดนะครับทางด้านของพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ากองทัพเรือตอนนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ที่อ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีความตึงเครียดสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยล่าสุดครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดนะฮะจำนวนเขามี3ลูกโจมตีนะครับมาที่เรือลำดังกล่าวขณะที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยออกเดินทางจากช่องแคบฮอร์มูสบริเวณห่างจากเมืองคาซับนะครับประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลแต่เบื้องต้นคุณผู้ฟังครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะถึงชนิดแหล่งที่มาแล้วก็ผู้ก่อเหตุต้องบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเขาบอกความเสี่ยงยังอยู่ในระดับวิกฤตนะฮะ บริเวณช่องแคบฮอร์มูสองค์การทางทะเลระหว่างประเทศนะครับระบุเพิ่มเติมด้วยว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนขณะนี้ครับถึงช่วงของปลายเดือนสิงหาคมยังคงมีเหตุโจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยยังมีการโจมตีกันอยู่ถึง70ครั้งนะฮะแล้วก็มีคนประจำเรือเนี่ยเสียชีวิตนะ19รายนอกจากนี้ครับก็มีเรือแล้วก็คนประจำเรือจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียดังกล่าวโดยกองทัพเรือครับประเมินสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าไม่ใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจจะส่งผลถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับของเรือแล้วก็คนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลนะครับห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานของตลาดโลกด้วยอันนี้ก็ส่งผลทั้งหมดเลยนะครับกอง องทัพเรือจึงขอให้เรือไทยแล้วก็เรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยอยู่หรือว่าเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากท่านมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่านต้องพร้อมอยู่เสมอแล้วก็ให้แจ้งทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันทีด้วยทั้งนี้ครับกองทัพเรือก็จะติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่กระทบนะฮะต่อเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อเรือคนประจำเรือแล้วก็ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็บริเวณที่หลายๆคนบอกว่ายังคงมีความตึงเครียดกันอยู่นะครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวของเราก็เกาะติดนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทั้งสถานการณ์ในประเทศรวมถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ฟังล่าสุดนี่ทางด้านของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ยังคงต้องติดตามกันนายวรสิทธิ์ครับรับโจทย์สังคมเนี่ยต้องการที่จะสาวถึงตัวการใช่ไหมฮะเรื่องของเส้นทางทางการเงินยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่การเพิกถอน 3,868 รายนะครับตอนนี้ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับรายชื่อทั้งหมดนะฮะให้ทางปปช.ปปท.แล้วก็ปปง.นะครับรวมถึง DSI เดินหน้าตามอำนาจทางกฎหมายหากย้ำด้วยครับพบความผิดก็ดำเนินการถึงที่สุดพร้อมกับการคืนความเป็นธรรมให้คนสอบที่เขามีความตั้งใจจริงนะฮะเขาอ่านหนังสือเขามีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นจริงก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้นะครับจากกรณีที่มีการตั้งคำถามครับเรื่องของการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับโดยต้องบอกว่าไม่ได้จบเพียงแค่การเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องบอกว่ามีการขยายผลนะฮะล่าสุดนี่ต้องมีการขยายผลไปถึงตัวผู้บงการนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างชัดเจนโดยเรื่องนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำเลยว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่กระทรวงมหาดไทยต้องการให้สังคมเห็นภาพชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าการเพิกถอนและก็การดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเนี่ยแน่นอนดำเนินการแบบคู่ขนานกันนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มองแค่คนที่เป็นปลายเหตุแต่ท่านบอกว่าต้องไล่ถึงคนที่อยู่ต้นเหตุคนที่บงการสาวถึงต้นตอรวมถึงเส้นทางทางการเงินต้องดำเนินการทั้งหมดตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนนะครับกว่า 5,925 รายได้มีการส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะครับตรวจสอบดำเนินคดีทั้งปปช.ส่งไปแล้วนะครับส่งไปปปท.ส่งไปปปง.บก.ปปป.แล้วก็ DSI เพื่อให้แต่ละหน่วยงานครับใช้อำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายทุกมิติครับทั้งเรื่องของการทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับกระทรวงมหาดไทยครับก็ตอนนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดนะฮะเพื่อที่จะนำคนผิดมารับโทษนะฮะแล้วก็คนสุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องข้อสั่งการสำคัญของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านะครับในการที่จะนำคนผิดนะฮะต้องสาวถึงต้นตอคนสุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขานะครับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ได้ทุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่คนที่ผิดนะฮะทุจริตก็ต้องสาวถึงต้นตอแล้วก็นำคนผิดมาลงโทษต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของ การท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับนะฮะ UAV drone นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับเป็นชุดปฏิบัติการตรวจนะฮะเป็นปฏิบัติการตรวจโดรนตรวจทางอากาศเพื่อสนับสนุนครับเป็นภารกิจด้านการดูแลความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวณกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลครับมีนโยบายสำคัญเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพแน่นอนก็ต้องมีความปลอดภัยความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนักท่องเที่ยวดังนั้นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชื่นชมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ยังมีรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับแล้วก็มีกล้อง AI ด้วยนี่กล้อง AI นี้ดีมากเลยนะเขาจะมีการตรวจจับนะฮะเรื่องราวของการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเขาก็ไปชิมอาหารต่างๆไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับล่าสุดนี่ก็จะมีทั้งกล้อง AI รถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับนะฮะมีชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะดูแลป้องกันอาชญากรรมตรวจการในพื้นที่นะแล้วก็ตรวจความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยตลอดจนการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ย้ำด้วยว่าการนำเอาเทคโนโลยีนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรงนี้ครับถือว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการป้องกันนะอาชญากรรมตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกนายครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความทุ่มเทความตั้งใจก็ดูแลความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวครับเขามีแนวทางนะอยู่3แนวทางสำคัญนะฮะเดี๋ยวสรุปประเด็นคือ1เลยป้องกันปราบปรามนะครับในเชิงรุกยกระดับการทำงานนะฮะไปสู่การป้องกันแล้วก็ปราบปรามเพื่อที่จะนำเอาทั้งเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีการช่วยเหลือตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ต้องทำอย่างทันท่วงทีพัฒนาการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วเข้าถึงง่ายและก็มีมาตรฐานล่าสุดมีการพัฒนาด้วยคุณผู้ฟังใช้วันเซอร์วิสตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทุกๆเวลาทุกๆชั่วโมงกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสายด่วนวันเซอร์วิสก็จะมีบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีการจัดตั้งคอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็บอกว่าคอมมานด์เซ็นเตอร์ตรงนี้เนี่ยประเมินสถานการณ์ครับสั่งการแล้วก็จัดกำลังแล้วก็ทรัพยากรที่เหมาะสมนะฮะเพื่อที่จะลงไปอีกเรื่องนึงคือการประชาสัมพันธ์อันนี้ก็สำคัญหน่วยงานประชาสัมพันธ์คือการสร้างเครือข่ายนะฮะสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสื่อสารเชิงรุกนะครับให้กับทั้งนักท่องเที่ยวสร้างการรับรู้ตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทยถึงประเทศไทยแล้วก็การร่วมมือกับประชาชนผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในการเดินหน้าครับเพื่อที่จะยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ชุดปฏิบัติการโดรนตรวจการทางอากาศนะฮะเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจครับในการดูแลนักท่องเที่ยวนะฮะให้มาเที่ยวได้อย่างสนุกสนานด้วยแล้วก็เที่ยวได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้นี้มีคุณพรศักดิ์ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนี่สบายดีนะฮะแล้วก็ติดตามรายการอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับแน่นอน ในพื้นที่หลายหลายที่เลยนะครับที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามอยู่นะครับก็มีข้อความส่งมาหลากหลายที่เลยที่เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ให้กำลังใจจากทางด้านของทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวครับล่าสุดนะฮะท่านก็ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่แก้วิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภัยพิบัติเรื่องวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพด้านอุตสาหกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนเรื่องของการกำหนดนโยบายระดับชาตินะครับโดยล่าสุดครับก็มีเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDG นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ Sustainable Development Goal ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ครับที่ต้องตั้งเป้าให้ทั่วโลกครับสำเร็จภายในปี2030นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องรับมือกับภัยพิบัตินะฮะวิกฤตภัยพิบัติต่างๆที่ตอนนี้หลายๆคนสังเกตดูใช่ไหมรุนแรงขึ้นจริงๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างเห็นภาพเนปาลเป็นไงแรงมากนะครับน้ำจากโอ้โหเทือกเขาอิมาลัยที่ละลายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะฮะแล้วก็ขยายมาในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยของเราที่เห็นอย่างชัดเจนล่าสุดก็ที่จังหวัดน่านก็เกิดอุทกภัยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้สร้างความสูญเสียทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็งบประมาณมหาศาลดังนั้นครับสิ่งที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องสำคัญที่สุดกระทรวงอว.นะครับก็ได้มีการวิจัยแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นั่นเองนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าส่งต่อข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะกรมประชาสัมพันธ์ของเราล่าสุดครับในเพจของ NBT มีเรื่องราวของกกต.เปิดเวทีคนรุ่นใหม่ใครที่ชอบทำคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นเจนใหม่ล่าสุดสามารถที่จะปล่อยของแล้วก็ส่งมาได้ครับมีแคมเปญดีๆมาฝากกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าครับสร้างพลังคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมนะฮะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบนะฮะข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครับได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเรื่องของการผลิตสื่อพลังของโลกดิจิทัลนะครับถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของคุณเองนะครับโดยการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะฮะก็มาได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็มาได้ทั้งแบบทีมนะฮะแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาก็สามารถที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอได้นะครับซึ่งก็บอกว่าเปิดกว้างครับให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถนำเอาเทคโนโลยี AI มาสร้าง

0: นะเลิศครับรับรางวัล 30,000 บาทระดับอุดมศึกษารองชนะเลิศอันดับ1 20,000 บาทนะฮะรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 15,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยรางวัลละ 4,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาครับก็มีเงินรางวัลรวมกว่า 51,000 บาทชนะเลิศ 20,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ1ก็ 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 10,000 บาทรางวัลชมเชยก็ 3,000 บาทครับคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครที่สนอกสนใจใครที่มีไอเดียนะครับก็อยากจะส่งเข้าประกวดต่างๆก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ก็ www.ect.go.th หรือว่าที่แฟนเพจนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้น้องๆเยาวชนนะฮะ ระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาที่สนอกสนใจนะครับฟังอยู่เผื่อว่าไม่แน่รางวัลเราโดดเด่นนะฮะคลิปเราโดนใจแล้วก็อาจจะคว้ารางวัลใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆครับที่นำมานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะฮะที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันด้วยนะครับมาดูข้อความช่วงท้ายๆกันนิดนึงนะครับวันนี้มีข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะครับ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่รับสัญญาณการออกอากาศด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้ดีขึ้นทุกๆวันเราก็ติดตามกันแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง105 MHz นะฮะกับบอนสกันแก้วประจันทุกๆวันแบบนี้และที่ขาดไม่ได้ครับ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง1467 GHz ขอบคุณด้วยทางเพจ Facebook ของเราขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันใหม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441

0: All Free 24ชั่วโมง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์
3: Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์ว่องกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMF Nature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำเนเจอร์โพซิทีฟในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์กล่าวได้ว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50 พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
14: นายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
15: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลต้องก็ไปรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203ข้อ5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
14: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
16: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภา ก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับว่าวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2กันยายน2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่จัดการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในบทของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแม้ตัวยังมาไม่ถึงนะก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณคุณากรสิมิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะได้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับว่าวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยนะชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชกเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19 25 23 25และ21 25ถือว่าพลิกล็อกนะเชกเกียเชกเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชาลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำให้อันดับโลกนะเดิมที่13ลนไปอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับนะแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยจับสลากแข่งขันกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่องNBT TVHD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับผมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับพี่หมดสีไปก่อนนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนั้นนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโน่กอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับในซีเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราอยากสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีระพงษ์บริสุทธิ์สุขกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมื่ออย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจจะต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็การแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองแค่เลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัสพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์1นะมีแรงกิ้งอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะฮะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าของสุภมรเหมสรินะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีตัวหน้าของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆนะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6ชั่วโมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะ e-sport มั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงานมิดเดอะเพรสนะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับในมิดเดอะเพรส39ชนิดกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 น.เนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบกาบาดี้ปัญจกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนที่ดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดครับด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒขออภัยนะทางด้านของศิรสวุฒินะครับวงเรือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสียงกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็ผลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตาภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิพานชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีห์ยูไนเต็ดศิริภพวันดีนะจากนรา FC นะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้ ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามิฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ23คนนะจะมารายงานกันนะที่ทาราปาร์ครีสอร์ทเทลปทุมธานีวันที่7กันยายนนี้นะครับเราจะมีการเก็บตัวนะเก็บตัวซ้อมกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับ13กันยายนนะครับซึ่งโปรแกรมของเรานะนะครับเดินทางไป13กันยายนนะครับมีเวลาปรับสภาพอากาศนะครับเรื่องของสภาพอากาศสภาพร่างกายนะครับนัดแรกเจอกับคีกิสถาน16กันยายนนะ14นาฬิกานะครับติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับในช่องทางของทีสปอร์ตนะ AIS นะครับแล้วก็ทางของ NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็นัดต่อไปวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงนะครับเวลาเดิม14นาฬิกานะครับและนัดสุดท้าย23กันยายนนะเจอกับญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นาทีคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีกิสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีกิสถานได้นะฮ่องกงเราดูยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก ASP แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะทีสปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะฮะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบเขาเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะหมดในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะในไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเพราะว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังคณะของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ19นาฬิกา30นาทีนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา19นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบชานาวนะครับก็ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องๆของเรานะครับนัดแรกอาจจะคลุกคลักติดขัดบางจังหวะบางจังหวะขาดเหลือขาดก็เกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมาคมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1,500,000 บาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเทรเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะ
1: ซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับ6อันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอก

0: หลายคนนะก็โบต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโบสมเล็กจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับหรืออีก2วันนะผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็ประสบการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Playwith Pro 2026นะสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูอนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ JapanLPGA ทัวร์แล้วก็2แชมป์ Step Up ทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์ Lady European ทัวร์เจ้าของแชมป์ Ducati Lady Open 2026นะครับแล้วก็โปรไบต์นะครับพิญญาดาคุวานันจาก Epson ทัวร์แล้วก็โปรออมนะฮะจิดาภาภักดีเศรษฐกุลจาก China LPGA ทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันนะฮะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาบัตพันนะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแผนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตาร์บุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะฮะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะฮะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆ นะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับ All Thailand Golf Tour นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกักโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อกอดีคักโบนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเล่บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูญอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเจอกันทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางก ้ำด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองหยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 น. ถึง 21:30 น.ณ Exhibition H7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทางนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
7: ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
9: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAZ ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomac จัดกิจกรรม JAZ Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
10: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
9: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคต์ซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชคาดนาครายงาน
8: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
11: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัฐวัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
8: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่งเงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9 ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพร่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1นั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าหากพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2 ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่1พี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะว่าตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9 ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันพร่องตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

ู้กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังทีบไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพร่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอเส้นถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนนึงเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่เหรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองแล้วก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่บ้านอีกทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นแน่ก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกว่ามีบริษัทใหญ่เอาเมล็ดมาขายพร้อมกับมีเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็นแน่ๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตปิยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ การดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
0: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
8: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้ฝนกลับมาตกเยอะอีกแล้วเมื่อวานนี้ 16:30 เป๊ะเลยนะเขาเรียกว่าฝนราชการมาเช้าก่อนออกไปทำงานกับตกตอนเย็นหลังเลิกงานพอดีเป๊ะเลยอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็โควิด-19 ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เด็กเล็ก RSV เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็ยังคงดูแลสุขภาพกันในเรื่องของหน้ากากอนามัยกันอยู่เราเรียกว่าดูแลตนเองมาตั้งแต่ยุคโควิด-19 ใหม่ๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปขึ้นรถลงเรือหรือว่าไปรถไฟฟ้าก็ยังเห็นหลายท่านนะแทบจะโอ้เยอะเลยก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่อันนั้นดีมากๆเลยค่ะดูแลตนเองนะคะมาถึงเรื่องราวสาระค่ะวันนี้มีเรื่องของเด็กนะคะเด็กไทยเขาบอกว่ามีข้อมูลค่ะว่าเด็กไทยนั้นตอนนี้เผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะมากกว่า 750,000 คนซึ่งในจำนวนนี้มีกลุ่มที่เสี่ยงแบบรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนที่น่าเป็นห่วงนะคะข้อมูลพบค่ะว่าเด็กผู้หญิงมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งสพฐ.ย้ำถึงโรงเรียนค่ะว่าต้องมีการเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยเรื่องนี้นางภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านไปเปิดเผยนะคะว่าการขับเคลื่อนคุณภาพเรื่องของการศึกษาค่ะในปัจจุบันก็ไม่เพียงแต่สามารถที่จะมองเพียงมิติขององค์ความรู้ได้อีกต่อไปเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าวิกฤตต่างๆตอนนี้ได้เข้าสู่มายังรั้วของโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านของทั้งสมองสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของเด็กอย่างรุนแรงค่ะซึ่งท่านบอกว่าหากสมองไม่พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ต่อให้มีหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายขณะที่ปัญหาทางด้านการโภชนาการเปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ค่ะพบตัวเลขที่น่าตกใจของเยาวชนอายุ 10-14 ปีด้วยเช่นกันที่เพิ่มสูงขึ้นถึง60เท่าตัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงค่ะที่มีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่สูงขึ้นส่วนวิกฤตทางด้านของสุขภาพจิตในเชิงโครงสร้างพบด้วยค่ะว่าผลสำรวจระบุชัดเจนค่ะว่าวัยรุ่นไทย1ใน5หรือประมาณ 750,000 คนตอนนี้เผชิญภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและในจำนวนนี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะวิกฤตต่างๆที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ซึ่งสะท้อนค่ะว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนและก็บ้านหลังที่2ที่แท้จริงส่วนครูต้องมียาขนานเอกนะคะหรือว่ามีทักษะในการที่จะเยียวยารอยแผลทั้งทางกายทางใจที่เด็กได้รับมาจากครอบครัวหรือว่าสังคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพสมองให้กลับมาพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะคะที่ได้นำมานำเรียนกับท่านฟังแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องบุตรหลานภายในครอบครัวของเราด้วยรวมถึงสถานศึกษาอย่างคุณครูอย่างที่ได้บอกไปข้อความก็คือว่าครูตอนนี้เนี่ยต้องมียาขนานเอกนะในการที่อาจจะเป็นทักษะเยียวยารอยแผลรวมถึงเป็นบ้านหลังที่2ที่อบอุ่นให้แก่เด็กๆ ด้วยเช่นกันค่ะ
มาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสูงวัยลดเอวลดโรคโอ้โหไม่ต้องสูงวัยนะเพราะว่าวัยไหนๆถ้าเกิดว่าสามารถลดเอวได้ลดโรคได้ทันทีค่ะมาดูกันหน่อยมีข้อมูลนะคะว่าสูงวัยลดเอวลดโรคถ้าทำได้จะดีอย่างไรเขาบอกว่าโอ้ดีต่อหลอดเลือดด้วยเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยนะทำงานไขมันทำให้หลอดเลือดทำงานผิดปกติถ้าเรายังอ้วนอยู่นะคะเพราะว่าไขมันทำให้ทางเดินหลอดเลือดเล็กลงกว่าปกติค่ะอันนี้มีภาวะเสี่ยงเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันและแข็งตัวปอดทำงานได้ไม่อย่างเต็มที่นะคะอย่างที่สองคอเลสเตอรอลนะไขมันโอ้โหโรคหัวใจเพราะว่าไขมันโดยเฉพาะในช่องท้องค่ะทำให้มีไขมันที่ไม่ดีในร่างกายมากส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือดนะท่านผู้ฟังมาถึงไขมันกันหน่อยไขมันกับโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ไขมันค่ะจะไปอุดตันภายในเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปสมองไม่สะดวกสมองจะมีอาการขาดออกซิเจนก่อให้ส่งผลต่อโรคของทางเดินสมองด้วยค่ะท่านผู้ฟังไขมันค่ะทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะทำให้ทางเดินหายใจแคบลงค่ะอัตราการหายใจก็ลดลงก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอันนี้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานด้วยเช่นกันเพราะไขมันทำให้ตัวควบคุมระดับน้ำตาลทำงานได้ด้อยลงค่ะแล้วก็เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็สิ่งที่ดีที่สุดกับการที่ถ้าเราสามารถจะลดเอวได้คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตัวของท่านเองด้วยนะคะเราต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อที่จะไปทดแทนไขมันในร่างกายถ้าเรายังรักษามวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเราได้อย่างดีแล้วเชื่อว่าทุกคนแข็งแรงโอ้มีภาวะกระดูกและฟันแข็งแรงไปไหนมาไหนเรายังมีกล้ามเนื้อนะคะเอาไว้ให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไขมันแล้วก็นำออกไปรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารของทอดของมันถ้าเลี่ยงได้ลดได้เลิกได้ก็จะดีหันมาเลือกรับประทานในสิ่งที่ดีอย่าอดอาหารระหว่างมื้อเพราะทำให้สุขภาพคุณนั้นไม่ดีแล้วเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นภาวะเบาหวานด้วยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานอาหารให้ครบทุกมื้อแต่ว่าเลือกทานอาหารที่เหมาะกับโรคของเรานะก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานยาตามที่แพทย์สั่งเราก็สามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีแล้วเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงที่2มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอด้วยให้กับท่านผู้ฟังค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันกันค่ะเรื่องราวของโควิด19ในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังโดยเมื่อวานนี้1กันยายน2569ทางกรมควบคุมโรคค่ะมีการแถลงโรคโควิด19ในปีนี้คือพบนะคะว่าผู้ป่วยเกือบ 100,000 คนและมียอดผู้เสียชีวิต15คนด้วยกันซึ่งจากการแถลงก็บอกว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่มของโอมิครอนค่ะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยนะคะระหว่างการแถลงโรคโควิด19สำหรับกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่าแม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่การระบาดตามฤดูกาลจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบค่ะว่าผู้ป่วยสะสม99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.02% หากเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในปี2568ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 0.04% และในช่วงปี2567มีผู้เสียชีวิต 0.03% ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด19ในช่วงแรกก็คือในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด19อยู่ที่ 0.14% สำหรับการระบาดของโรคโควิด19ค่ะในปี2569พบนะคะว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยในช่วงนั้นค่ะยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับที่1ก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยกลุ่ม608จำนวน14รายหรือว่าร้อยละ93ค่ะและผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวสำหรับโควิดที่มีการระบาดในปัจจุบันพบว่ายังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการเฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ค่ะโดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี2569และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโรคโควิด19ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและก็อ่อนเพลียนอกจากนี้ค่ะกรมควบคุมโรคยังคงเป็นห่วงในเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และโรค RSV โดยโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะในปี2569มีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายเสียชีวิต48รายโดยพบในกลุ่มผู้ป่วยอายุ5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AS1N1 ค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะอยู่ในกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนทางด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะโดยพบอัตราการป่วยในกลุ่มของอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แนะนำนะคะว่าให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและเพื่อลดการแพร่เชื้อในต่อสังคมต่อไปด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากการแถลงกรมควบคุมโรคโควิด19นะครับเมื่อวันที่1กันยายน2569ค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวพืชกระท่อมกันหน่อยค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่ามีข้อมูลล่าสุดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของพืชกระท่อมมาบอกกับท่านผู้ฟังเรื่องของการจัดจำหน่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีกฎหมายออกมาสำหรับพืชกระท่อมว่าถ้าเกิดว่าขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะเรื่องของการจำหน่ายกระท่อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดต้องระวังโทษปรับในอัตราโทษก็คือตามพ.ร.บ.พืชกระท่อมพุทธศักราช2565มาตราที่34 1ค่ะ
ฝ่าฝืนขายในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามตามมาตราที่25ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 2 ค่ะขายให้บุคคลที่กฎหมายห้ามขายมาตราที่24เช่นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแน่นอนค่ะว่าห้ามขายในระยะ 1,000 เมตรจากสถานศึกษาห้ามเร่ขายหรือจะตั้งแผงลอยในที่สาธารณะห้ามขายในสถานที่อื่นตามที่กฎหมายนั้นกำหนดนะคะก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาด้วยอันนี้คือตอนนี้กระท่อมห้ามขายตามอำเภอใจค่ะผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะตามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆของทางกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่านิตยสารไทม์เอาท์นะคะสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะให้กรุงเทพมหานครนะเขาบอกว่า is the best คว้าแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกปี2026ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่านิตยสาร Time Out คือสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้คว้าแชมป์เมืองราตรีในยามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกในปี2026จุดเด่นก็คือความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร์คลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนค่ะร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชน LGBTQ+ ที่มีสีสันค่ะการจัดอันดับในครั้งนี้มาจากความคิดเห็นของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆกว่า 24,000 คนรวมกับการประเมินจากบรรณาธิการและผู้ที่เชี่ยวชาญโดยพิจารณาทั้งคุณสมบัติราคาความหลากหลายบรรยากาศความเป็นชุมชนค่ะตลอดจนความสุขความปลอดภัยและเป็นมิตรในยามค่ำคืนสำหรับสิทธิ์อันดับเมืองที่มีไนสไตล์ที่ดีที่สุดในโลกในปี2026แน่นอนค่ะอันดับที่1กรุงเทพมหานครประเทศไทยอันดับที่2เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอันดับที่3นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอันดับที่4เมลเบิร์นออสเตรเลียอันดับที่5เซาเปาโลบราซิลอันดับที่6เมเดลินโคลอมเบียอันดับที่7โยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับที่8ไบรตันสหราชอาณาจักรอันดับที่9ปักกิ่งประเทศจีนและอันดับที่10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งททตอนนี้พร้อมเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทาง Nightlife Tourism ชักชวนนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นออกมาสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครหลังพระอาทิตย์ตกพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในทุกค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำไปด้วยกันค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครค่ะสาระสารพันวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันชนันแก้วกำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้

0: นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
5: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
4: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
5: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
4: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
7: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ22,643ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงศ์วชิราสวทสุรธานีรายงาน
6: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษ แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะฮะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเลยเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเดือนหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดือนหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: ถ้าแต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะฮะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับเดี๋ยวก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวลีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวลีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะฮะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะฮะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะฮะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะฮะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวศสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ดด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17เนี่ยเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีวีว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียว2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
1: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสินิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณณสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งเบียโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งรำคาญไม่ไหลจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
2: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: เพลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อดร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อดเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปนีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติ

0: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
4: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและกระบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
5: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
3: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
6: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนวจิตวาทการคุณนภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลไกรเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาทเพลงนี้ครูสไลไกรเลิศและสเกศสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมหาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติสามเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

คืนนี้เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันคณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านดิฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันคณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทยพราหมณ์คำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพราหมณ์ที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขี่ยมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเราพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภะมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภาสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมานิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภะมานพสุภะสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภมานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอคฤหบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่าท่านสุภะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนคร

0: สาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภมานพโตเตยบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมานพจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากย่อมมีผลมากส่วนฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยก็ย่อมมีผลน้อยในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพแม้ในเรื่องนี้เราก็แยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวมานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มานพฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแล เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมานพเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมานพพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือปรมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมโนก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรม5ประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่ง ตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามกล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระกรมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัฏฐกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตบาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีภคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พราหมณ์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอายุของพวกพราหมณ์นี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์มีฤาษีอัฏฐกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มานพเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจะด่าติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วและได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาสิทธิ์ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์หน้าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพก็พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวัน ย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามาโนบเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอหมู่ดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์มหาศาลชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ตารุกขพราหมณ์โปคระสาติพราหมณ์ชานุโสนีพราหมณ์หรือโตนยพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระโคดมก็วาจาดีที่ปรามาสารเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่ปรามาสารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พราหมณ์โปคระสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระโคดมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระโคดมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้ว ก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวถึงพระโคดมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระโคดมมานพนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แหละมานพพระโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใคร่ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นผัสสะที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มานพโอครสาติโอปมัญญโกตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสงท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมานพข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มานพเปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ พราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนในธรรมะห้าประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติทำข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคฐานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนหนึ่งกระนั้นพราหมณ์สองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของพราหมณ์ชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มานพเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละมานพทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมทำ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพ ื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะห้าประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อรรถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตตะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมความปราโมทย์อันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำห้าประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรได้กราบทูลถามอย่างนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามรู้จักหนทางของบ้านนรกรคามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกรคามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานพแต่เช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตยบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพ ก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาพจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาพจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในย่านี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก็นี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนักพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดกระนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสนีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองชานุโสนีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระตวชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสนีพราหมณ์กล่าวว่าพึ่งได้ฟังท่านพระตวชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริขารแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสนีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทุโกศลพระเจ้าประเสนทุโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละสุภสูตรจบ
1: จุลกัมมวิภังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภมานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภมานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้าง ข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตวางอาญาและศาสตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสัตว์ตรามนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาดร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมนบปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือการเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมนบด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูง ย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโดยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมาวิภังคสูตรจบ
0: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภาสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมาวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานพคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าและฟังธรรมช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนส

0: พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
5: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรพรมมารายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงาน

0: ร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะก็จะเข้ามาร่วมนำเสนอข่าวกันแจ้งว่านะคะมีรู้สึกว่าแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตประมาณช่วงดอนเมืองถึงหลักสี่ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบอกว่ารถการจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่เมื่อช่วง5:30 โดยประมาณนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวคุณชัยศิลป์คนคล่องจะตามเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5:00 นที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันและขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง4เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬ บุ้งขาและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ 6:14 นะครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย 10:30 วันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ6:16พูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะ
0: ค่ะ
1: เหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนนี้เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์เนี่ยคือก้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ปี
1: นะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชี บึ้ง1 3 2 1บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก 10:30 โดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2 HD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามการสัก 10:30 โดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบ ลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย 5 ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจน่ะดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: อเมริกาหลายด้านก็คือทำให
1: ้
0: ชาวชาวต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11ล้านกว่าเกือบ12ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางด้านของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก็คือหนึ่งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกสองก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมาย 3. ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 5. ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ แล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยทางด้านของนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นถึงซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีก1กรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า Data Center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ำ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็ถือว่า Data Center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้ว
0: ค่ะ
1: นะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วย
0: ค
1: ่ะทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสด้วย
0: ค่ะก็เพื่อ หลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็หวั่นเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด-19 แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการแจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพักผ่อน
0: 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะเพราะว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4-6 กันยายน 2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่า Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั่นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง 3. การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการลาโหมและความมั่นคง 4. ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับ ขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ14ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่สองครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่สามครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่า สคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝั่งผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับโป พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airline ร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจําพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองล่ะครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับ วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หนนาฬิกา53นาทีกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งคติยะนมัสการค่ะตีคอนร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่พิสมัยบอกมา
2: ค่ะ
1: นะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7โมงเช้าแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มๆฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5วัน4ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4โมงเช้าถึง3ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอ78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วๆภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวาน
2: นี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาวิตาไทยเสร็จไปเปิดงาน
1: ใช่
2: ค่ะ
1: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
2: ค่ะเห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลย
1: ค่ะ
2: ใครก็บอกว่าคึกคักมาก
1: ไปยังไงคุณไปชลบุรีไปยังไง
2: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปข
1: ับ
2: ไปยาวๆนะ
1: ค่ะคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่ๆทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
2: เมื่อวานนี้ เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะเรือ USS
1: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
2: ์อับราฮัมลินคอนเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
1: ่
2: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี
1: ้
2: นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
1: ๆค่ะ
2: ข่าวนี้สวท.ชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
1: ค่ะ
2: นะขอบคุณสวท.ชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
1: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
2: จั่วมาประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
1: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย
2: ค่ะ
1: มีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่คุณบรูโน่ไหม
2: ไม่แน่ใจ
1: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
2: ไปปราจีนบุรีกันต่อซะหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจัดงานนะคะคันเนตจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน18ถึง20นะคะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีก็เตรียมที่จะไปเที่ยวกันได้ปราจีนบุรีค่ะ
1: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ4นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงไทย PBS News นะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใช้เวลาไม่นานล่าสุดยอดเสียชีวิต19คนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผยเหตุอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายค่ะ
2: ค่ะ
1: ส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 น.นะคะคุณพัพพีแล้วก็น้องคณิษฐายิ้มดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสุวิทย์สมนัสเราลาไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center